ตัวละลายเป็นของแข็งก็จะมีการระบุความเข้มข้นโดยบอกมวลของตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย100หน่วยปริมาตรการหาความเข้มข้นของสารละลายที่ได้จากการคำนวณหาอัตราส่วนระหว่างตัวละลายกับปริมาณสารละลายครับโดยนะครับจะต้องมีการพิจารณาจากความสัมพันธ์ดังนี้ครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์แรกนะครับเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรจะเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100และหารด้วยปริมาตรของสารละลายครับตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับบันทึกนะครับร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรใส่ลงไปในกระดาษหรือว่าสมุดของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์แรกที่นักเรียนจะต้องมีการพิจารณาร่วมกันครับก็ให้เวลานักเรียนสักแป๊บหนึ่งนะครับต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่านักเรียนก็สามารถเปิดดูในใบกิจกรรมนะครับของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับช่วยกันนะครับคำนวณความเข้มข้นไปพร้อมกันครับนักเรียนซึ่งความเข้มข้นในหน่วยแรกนะครับก็คืออยู่ในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันครับตัวอย่างที่1ก็คือถ้ามีน้ำตาลทราย4กรัมในสารละลาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ให้นักเรียนพิจารณาโจทย์สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์โจทย์กันนะครับไปพร้อมกันนะครับครับนักเรียนโจทย์ถามว่าถ้ามีน้ำตาลทราย4กรัมในสารละลาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้จะมีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละเท่าไหร่นะครับในการวิเคราะห์โจทย์นะครับนักเรียนจะต้องพิจารณานะครับว่าตัวละลายคืออะไรสิ่งที่กำหนดให้และสิ่งที่ต้องการคำนวณนะครับคืออะไรนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางนะครับเขียนลงไปในใบงานได้เลยนะครับนักเรียนครับตัวละลายของเราคืออะไรลูกน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายกี่กรัม4กรัมนะครับแล้วสิ่งที่กำหนดให้มีอะไรบ้างสิ่งแรกก็คืออะไรครับมวลของน้ำตาลทรายกี่กรัมนักเรียน4กรัมและปริมาตรของสารละลายกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ500ลูกบาศก์เซนติเมตรและความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณนักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ที่ใช้ในการคำนวณคืออะไรก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเปิดใบความรู้และใบกิจกรรมนะครับรวมไปถึงนะครับเติมข้อความลงในใบงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีคำนวณไปพร้อมกันครับนักเรียนนะครับครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคำที่แจ้งนะครับให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณให้ได้คำตอบที่ถูกต้องซึ่งในโจทย์ของเราในการพิจารณานะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีน้ำตาลทราย4กรัมในสารละลาย500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายนี้มีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์โจทย์นะครับตัวละลายก็คืออะไรครับนักเรียนน้ำตาลทรายถูกต้องไหมครับสิ่งที่กำหนดให้ก็คือมวลของน้ำตาลทรายเท่ากับ4กรัมปริมาตรของสารละลายเท่ากับ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสิ่งที่ต้องการคำนวณก็คือความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเพราะฉะนั้นแล้วครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณ นะครับก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นอะไรครับนักเรียนมีหน่วยเป็นกรัมนะครับคูณอะไรครับคูณ100นะครับหารด้วยปริมาตรของสารละลายมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจะต้องมีการแสดงวิธีคำนวณครับคือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับ4กรัมคูณ100หารด้วย500ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ 0.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหรือเป็นการบอกความหมายผลของการคำนวณก็คือ

ในสารละลายปริมาตร500ลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำตาลทราย 0.8 กรัมดังนั้นสารละลายนี้มีความเข้มข้นของน้ำตาลทรายร้อยละ 0.8 โดยมวลต่อปริมาตรนี่ก็เป็นตัวอย่างที่1 นะครับเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ในแบบถัดไปแล้วก็ไปดูตัวอย่างการแสดงที่ทำในแบบถัดไปเลยครับนักเรียนครับนักเรียนครับในการพิจารณาความสัมพันธ์ถัดไปนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะครับเท่ากับปริมาตรของตัวละลายนะครับมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับทีนี้นักเรียนทราบนิยามความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับในการคำนวณความเข้มข้นในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรไปพร้อมกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างมีอยู่ว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ํา500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนครับสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ในโจทย์นะครับคืออะไรบ้างครับนักเรียนตัวละลายครับนักเรียนตอบพร้อมกันเลยกรดไฮโดรคลอริกสิ่งที่กำหนดให้มีอะไรบ้างล่ะปริมาตรของตัวละลายและก็ปริมาตรของสารละลายซึ่งปริมาตรของตัวละลายเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนปริมาตรของตัวละลายเท่ากับ200หน่วยคือลูกบาศก์เซนติเมตรและปริมาตรของสารละลายเท่ากับเท่าไหร่ครับ500คือปริมาตรของน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็น500บวกกับอะไรครับนักเรียนบวกกับ200เพราะน้ำคือตัวทำละลายกรดไฮโดรคลอริกคือตัวละลายถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องมาคำนวณก็คือความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในข้อที่2นะครับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ำ500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับตัวละลายก็คือกรดไฮโดรคลอริกสิ่งที่กำหนดให้ก็คือเป็นปริมาตรของสารละลายเท่ากับ700ลูกบาศก์เซนติเมตร700มาจากไหนก็คือมาจากอะไรครับน้ำรวมกับกรดไฮโดรคลอริกถูกต้องไหมครับเพราะน้ำคือตัวทำละลายกรดไฮโดรคลอริกคือตัวละลายสารละลายจะต้องมีตัวละลายรวมกับตัวทำละลายจึงเป็น700ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาตรของตัวละลายเท่ากับ200สิ่งที่ต้องคำนวณในข้อนี้ก็คือความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณก็คือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเท่ากับปริมาตรของตัวละลายในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ100หารด้วยปริมาตรของสารละลายนะครับในหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงวิธีคำนวณครับก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับเขียนตามที่คุณครูได้แสดงวิธีทำให้ดูเลยนะครับก็คือร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเท่ากับ200ลูกบาศก์เซนติเมตรคูณกับ100หารด้วย700นะครับคำตอบเท่ากับ 28.5 เพราะฉะนั้นแล้ว 28.5 ก็คืออะไรครับนักเรียนเป็นความเข้มข้นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเท่ากับ 28.5 ในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรก็คือความหมายผลการคำนวณในข้อ4ย่อยนะครับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก700ลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรจะได้ว่าในสารละลายปริมาตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่ 28.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นร้อยละ 28.5 โดยปริมาตรต่อปริมาตรตรงนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเข้าใจถูกต้องไหมครับนักเรียนต้นทางเข้าใจไหมครับเข้าใจคือสารละลายเนี่ย700ลูกบาศก์เซนติเมตรมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่200ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าเรามีสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีกรดไฮโดรคลอริกอยู่เท่าไหร่ก็คือร้อยละเท่าไหร่คือใน100น่ะมีเท่าไหร่นะครับก็คือมีอยู่เท่าไหร่ครับ 28.5

ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ในแบบถัดไปพร้อมกันเลยครับนักเรียนครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ในแบบถัดไปนะครับซึ่งความสัมพันธ์ในแบบถัดไปนะครับก็คือจะเป็นร้อยละโดยมวลต่อมวลครับโดยร้อยละโดยมวลต่อมวลเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของละลายมีหน่วยเป็นกรัมเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางนะครับบันทึกนิยามความสัมพันธ์ซึ่งสิ่งที่นักเรียนเห็นที่หน้าจอนะครับก็คือเป็นความสัมพันธ์ร้อยละโดยมวลต่อมวลนะครับเท่ากับมวลของตัวละลายมีหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายมีหน่วยเป็นกรัมนะครับซึ่งที่สิ่งที่นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเรียนมานะครับก็คือจะมีความสัมพันธ์ทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร2เป็นร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรและ3คือร้อยละโดยมวลต่อมวลนั่นเองครับซึ่งนักเรียนนะครับได้มีการบันทึกนะครับความสัมพันธ์ครบทั้ง3แบบไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยครับในตัวอย่างถัดไปครับตัวอย่างที่3นะครับถ้านำทองเหลือง10กรัมมาแยกองค์ประกอบพบว่าทองเหลืองชิ้นนี้มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ 2.4 กรัมทองเหลืองชิ้นนี้มีความเข้มข้นของสังกะสีเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำพร้อมกันเลยครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะครับก็คือมีการวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าตัวละลายคืออะไรและสิ่งที่กำหนดให้โจทย์มีการกำหนดให้สิ่งใดบ้างและสิ่งที่ต้องการคำนวณคืออะไรก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับบันทึกลงไปนะครับหรือว่าจดลงไปก่อนนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปพิจารณานิยามความสัมพันธ์พร้อมกันแล้วก็ไปแสดงวิธีทำไปพร้อมกันนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางมีการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับดีมากเลยครับความสัมพันธ์ที่นำมาใช้ในการคำนวณคืออะไรครับต้นทางตอบพร้อมกันได้ไหมครับคืออะไรครับร้อยละโดยมวลต่อเท่ากับอะไรครับมวลของตัวละลายคูณหารด้วยดีมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะครับแสดงวิธีคำนวณพร้อมกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางไปดูวิธีการนะครับในการทำแบบฝึกหัดข้อนี้พร้อมกันครับสำหรับข้อที่3นะครับมีโจทย์ถามว่าถ้านำทองเหลือง10กรัมมาแยกองค์ประกอบพบว่าทองเหลืองชิ้นนี้มีสังกะสีเป็นองค์ประกอบ 2.4 กรัมทองเหลืองชิ้นนี้มีความเข้มข้นของสังกะสีเท่าไหร่นะครับตัวละลายก็คือสังกะสีสารละลายของเราในข้อนี้คืออะไรครับนักเรียนทองเหลืองถูกต้องไหมครับซึ่งนักเรียนมีความรู้เดิมอยู่แล้วว่าสารละลายมี3สถานะซึ่งสารละลายอยู่ในสถานะของแข็งได้ไหมครับได้ซึ่งข้อนี้ก็คือเป็นการละลายของแข็งในของแข็งนั่นเองนะครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือมวลของสารละลายเท่ากับ10กรัมมวลของตัวละลายเท่ากับ 2.4 กรัมถูกต้องไหมครับสิ่งที่ต้องการคำนวณคือความเข้มข้นของสังกะสีในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวลความสัมพันธ์ที่ใช้ในการคำนวณก็คือร้อยละโดยมวลต่อมวลนะครับเท่ากับมวลของตัวละลายหน่วยเป็นกรัมคูณ100หารด้วยมวลของสารละลายหน่วยเป็นกรัมนะครับจากนั้นนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องแสดงวิธีคำนวณนะครับโดยนักเรียนต้องเขียนว่าร้อยละโดยมวลต่อมวลเท่ากับ 2.4 กรัมคูณ100หารด้วย10กรัมเท่ากับ24ครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายผลการคำนวณพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนในข้อที่4ย่อยนะครับความหมายผลการคำนวณครับในทองเหลือง100กรัมมีสังกะสี24กรัมดังนั้นสังกะสีในทองเหลืองมีความเข้มข้นร้อยละ24โดยมวลต่อมวลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็น1ตัวอย่างนะครับให้นักเรียนปลายทางได้ศึกษาเดี๋ยวเราไปดูการเรียนในเรื่องถัดไปพร้อมครับนักเรียนครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางนะครับได้ดูตัวอย่างนะครับวิธีการคำนวณความเข้มข้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทำต่อนะครับทีนี้ครับนักเรียนคุณครูมีคำถามนะครับเดี๋ยวทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาดูคำถามนี้ไปพร้อมกันนะครับคำถามก็คือนักเรียนคิดว่าความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไรเพราะเหตุใด

0: เดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มลองคุยกันนะครับนักเรียนคิดว่าความต้องการนะครับบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไรนะครับเพราะเหตุใดถึงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนักเรียนลองพูดคุยกันคิดว่าในโรงเรียนเราเนี่ยนะครับการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยเป็นยังไงนะครับชอบดื่มอะไรชอบดื่มแบบไหนนะครับลองคิดดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับลองพูดคุยกับเพื่อนนะครับว่าความต้องการในการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยในโรงเรียนเราเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมีการดื่มอะไรดื่มเครื่องดื่มแบบไหนคิดว่าจะเหมือนกันไหมเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนๆ นะครับต้นทางไปพร้อมกันทีนี้นักเรียนครับนักเรียนอยากจะบอกคุณครูไหมว่าเพื่อนเราหรือว่าเพื่อนในกลุ่มเราเนี่ยมีการบริโภคเครื่องดื่มเนี่ยแบบไหนบริโภคอย่างไรนะครับบอกคุณครูได้ไหมใครอยากจะเล่าให้คุณครูฟังบ้างมีไหมครับมีเพื่อนๆยิ้มแล้วกลุ่ม6อยากเล่าให้ฟังใช่ไหมวันนี้อยากเล่าให้คุณครูฟังไหมความต้องการในการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไรคิดว่าเขาต้องการดื่มแบบไหนคิดว่าดื่มอะไรนะครับดื่มน้ำหวานอัดตอบใส่ไม้นิดนึงนักเรียนเชิญครับ
1: น้ำหวานครับ
0: คิดว่าเพื่อนในโรงเรียนเรานะครับมีความต้องการในการบริโภคน้ำหวานทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นน้ำหวานเพราะว่าสังเกตจากตอนไหนครับ
1: จากตอนพักเที่ยงครับมีเด็กส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำหวานกันครับ
0: อ๋อแล้วคนอื่นล่ะปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนแล้วคนอื่นล่ะคิดว่าเหมือนเพื่อนไหมเหมือนไหมครับเหมือนเหมือนยังไงบอกคุณครูหน่อยได้ไหมกลุ่ม2บอกคุณครูได้ไหมลองบอกคุณครูหน่อยได้ไหมครับอยากสำรวจความคิดเห็นเฉยๆว่าความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนเนี่ยเป็นอย่างไรเราคิดว่าจากเรามองเวลาเพื่อนซื้อเครื่องดื่มในการบริโภคกลุ่ม2บอกคุณครูได้ไหมเคยสังเกตเพื่อนๆไหมครับเคยอยู่นะครับลองบอกคุณครูเชิญครับเล่าให้คุณครูฟังก็ได้ครับเชิญครับคำถามก็คือนักเรียนคิดว่าความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของเพื่อนในโรงเรียนเป็นอย่างไร
2: เพื่อนชอบกินน้ำหวานครับ
0: เพื่อนชอบกินน้ำหวาน
2: เพราะ
0: ทำไมเพื่อนถึงชอบน้ำหวาน
2: เพราะว่ากินแล้วมันสดชื่นครับ
0: มันสดชื่น
2: ครับมันมีพลังครับ
0: มันมีพลังแล้วนักเรียนเห็นว่าเวลาเพื่อนดื่มน้ำหวานเนี่ยเขาดื่มน้ำหวานแบบไหนบ้าง
2: ครับ
0: น้ำหวานที่มันเป็นน้ำหวานประเภทน้ำหวานผลไม้หรือน้ำหวานประเภทชากาแฟยังไงบ้างครับ
2: น้ำหวานผลไม้ครับ
0: ผลไม้มันจะเป็นสีอะไรบ้างบอกคุณครูได้ไหม
2: มีส้มมีแตงโมแล้วมะม่วงครับ
0: อ๋อมีหลายอย่างเลยใช่ไหมครับแล้วตัวนักเรียนเองล่ะครับชอบไหม
2: ชอบชอบ
0: นักเรียนชอบดื่มอะไรครับ
2: น้ำส้มครับ
0: น้ำส้มปรบมือให้เพื่อนครับน้ำส้มเพื่อนต้นทางนะครับชอบดื่มน้ำส้มแล้วปลายทางล่ะชอบดื่มอะไรบอกครูได้นะครับนักเรียนครับทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1ไปพร้อมกันทางต้นทางหลักฐานนะครับเราทราบแล้วว่าในโรงเรียนหรือว่าในเพื่อนเราขนาดห้องเรียนของเราเป็นห้องเรียนเดียวคําตอบยังบอกครูเลยว่าชอบดื่มน้ําหวานถูกต้องมั้ยครับแสดงว่าเด็กๆเนี่ยนอกจากห้องเราแล้วอ่ะนอกห้องเรียนที่อยู่เป็นห้องอื่นเนี่ยเค้าก็ต้องชอบดื่มน้ําหวานเหมือนเรามั้ยนักเรียนคิดว่าคาดว่าเขาอาจจะชอบดื่มเหมือนเราไหมถ้าคุณครูมีน้ำเปล่า1แก้วน้ำส้ม1แก้วนักเรียนจะเลือกดื่มอะไรบางคนก็เลือกดื่มน้ำเปล่าแต่จริงๆอ่ะครูก็ดื่มได้หมดนะทางน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มเพราะครูก็ชอบกินน้ำส้มเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่1พร้อมกันเลยนักเรียนก็คือสูตรเครื่องดื่มของฉันแน่นอนนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะครับจะต้องมีการทำอะไรครับนักเรียนชื่อก็บอกแล้วคืออะไรนักเรียนสูตรเครื่องดื่มของฉันให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1นะครับสูตรเครื่องดื่มของฉันเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือวิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนเพื่อระบุปัญหากำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดและวางแผนอย่างเป็นระบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปนะครับ ขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยสรุปนะครับนักเรียนศึกษาผลสำรวจความต้องการบริโภคเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนวิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการเครื่องดื่มของนักเรียนในโรงเรียนระบุปัญหากำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจะต้องมีการอะไรครับวาง

ประกอบในเครื่องดื่มนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลกิจกรรมของแต่ละกลุ่มนะครับว่าเป็นอย่างไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำกิจกรรมถัดไปพร้อมกันตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางนะครับออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสูตรเครื่องดื่มนะครับของฉันได้เลยนะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการออกแบบนะครับสูตรเครื่องดื่มนะครับพร้อมทั้งปรับปรุงสูตรเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มีการทำกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการทำกิจกรรมเป็นเช่นไรนะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับนำสูตรของเรานะครับไปทำเครื่องดื่มนะครับอยู่บ้านเพื่อลองชิมก่อนถูกต้องไหมครับชิมเสร็จแล้วก็อาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยกันทำสูตรเครื่องดื่มนะครับให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆขึ้นมาแล้วก็นำผลิตภัณฑ์นั้นมาให้เพื่อนนะครับในโรงเรียนนะครับชิมนะครับหลังจากเรียนไปแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลานะครับ anywhere anytime เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนปลายทางไปเช่นเดียวกันเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปเลยครับนักเรียนในคาบถัดไปนะครับนักเรียนจะได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มที่นักเรียนออกแบบนะครับบรรจุภัณฑ์จะต้องนำมาใส่อะไรนักเรียนนำมาใส่ผลิตภัณฑ์ที่เราทำนี่แหละถ้าเราไม่มีบรรจุภัณฑ์มันจะน่าดื่มไหมเราต้องออกแบบนะครับสูตรเครื่องดื่มของเราเป็นอย่างไรได้รสชาติตรงใจผู้บริโภคหรือยังเราต้องไปสอบถามผู้บริโภคในโรงเรียนใช่ไหมครับจากนั้นก็นำมาออกแบบเครื่องดื่มขออภัยครับนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนการออกแบบเครื่องดื่มนะครับต้องคำนึงถึงความเข้มข้นขององค์ประกอบในเครื่องดื่มเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันควรใช้ความเข้มข้นของสารละลายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์และนำเสนอสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับเป็นใบงานที่1ออกแบบบรรจุภัณฑ์2ใบงานที่1เรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์3ใบงานที่1เรื่องเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการนำเสนอผลงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับนักเรียน
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและกันในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70%ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อือน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิด

0: ื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของออกแบบบรรจุภัณฑ์และนำเสนอครับจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะครับคือระบุความเข้มข้นของสารละลายโดยใช้ความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ2ครับการใช้จำนวนโดยคำนวณความเข้มข้นองค์ประกอบในเครื่องดื่มเป็นความเข้มข้นในหน่วยร้อยละนะครับนักเรียนครับคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมาช่วยกันคิดพร้อมกันนะครับหากนักเรียนนะครับต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของกลุ่มนักเรียนนักเรียนคิดว่าบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มควรมีลักษณะอย่างไรและมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่ปรากฏในบรรจุภัณฑ์บอกคุณครูได้ไหมคิดว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยครับนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับสิ่งที่เป็นไงครับคิดว่านะครับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มควรมีลักษณะอย่างไรและมีข้อมูลอะไร บนบรรจุภัณฑ์บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบเพื่อนๆพร้อมกันปลายทางก็คิดตามด้วยนะครับต้นทางครับมีใครอยากจะบอกคุณครูบ้างคิดว่าต้องมีอะไรในบรรจุภัณฑ์บ้างมีไหมครับเราเคยเห็นบรรจุภัณฑ์ถูกต้องไหมครับมีอะไรปรากฏบ้างกลุ่ม3บอกคุณครูได้ไหมลองบอกมีอะไรบ้างเราลองนึกบรรจุภัณฑ์ที่เราซื้อมาดื่มนะครับเขาบอกอะไรไปตรงนั้นบ้างนักเรียนเชิญครับปลายทางก็คิดตามด้วยนะครับ
3: ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็อย.
2: มีอย่างอื่นอีกไหมครับ
3: ควบคุมโภชนาการครับ
2: โภชนาตารางข้อมูลโภชนาการต้องมีโลโก้ไหม
3: มีครับ
2: นะครับสีสันของบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นยังไงนักเรียน
3: โดดเด่นจากผลิตภัณฑ์อื่น
2: ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือถ้าเกิดคำถามว่าหากนักเรียนนะครับต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนะครับของกลุ่มเราเนี่ยนักเรียนคิดว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มควรมีลักษณะอย่างไรมีข้อมูลอะไรบนบรรจุภัณฑ์บ้างนะครับเพื่อนต้นทางก็มีตัวอย่างนะครับให้เราฟังแล้วปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนก็ลองคิดว่าถ้าเกิดเราทําผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนคิดว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องทําอย่างไรเราจะออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับเราต้องทําอย่างไรนักเรียนทํายังไงล่ะออกแบบคิดว่าก่อนจะไปทําบรรจุภัณฑ์จริงๆนะครับ

0: ราก็ต้องเป็นไงนักเรียนออกแบบการออกแบบเนี้ยทำยังไงคิดว่าต้องช่วยกันวางแผนคิดแบบที่จะใส่ให้ตรงกับอะไรครับผลิตภัณฑ์ของเราไหมให้มันตรงทีนี้คุณครูพูดไปแล้วนักเรียนสามารถบอกครูแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยเป็นระบบได้ไหมครับว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยทำอย่างไรหรือพูดออกมาตามภาษาเราก็ได้บอกได้ไหมครับกลุ่ม5บอกได้ไหมครับเชิญครับเดี๋ยวเรามาฟังว่ากลุ่ม5คำถามถามว่านักเรียนคิดว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเนี่ยต้องทำอย่างไรถึงจะได้บรรจุภัณฑ์1ชิ้นต้องออกแบบอย่างไรบ้างเชิญครับพูดเป็นภาษาของเราก็ได้ครับว่า1ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย2ทำอะไรอย่างเงี้ยครับใช่พูดได้หมดเลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็ลองคิดนะครับว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าต้องทำอย่างไรบ้างลองช่วยกันคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากนักเรียนช่วยกันคิดนะครับอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเองนะครับที่มีความสนใจและอาจจะสามารถจำหน่ายได้เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนต้นทางนะครับบอกว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าต้องทำอย่างไรบ้างเชิญครับนักเรียน
1: ออกแบบร่างของผลิตภัณฑ์ค่ะ
0: ครับ
1: หาจุดเด่นของสินค้าของตัวเองค่ะ
0: ครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับไม่มีนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับครับนักเรียนนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับทีนี้ครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครับคำถามข้อนี้นะครับถามว่าสารละลายกรดไฮโดรคลอริกประกอบไปด้วยกรดไฮโดรคลอริก200ลูกบาศก์เซนติเมตรในน้ํา500ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายกรดไฮโดรคลอริกมีความเข้มข้นเท่าไหร่คำถามนี้เป็นคำถามทบทวนนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเอาล่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูในใบกิจกรรมที่1 นะครับเรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ในวันนี้นะครับเราจะมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปพร้อมกันซึ่งสูตรเครื่องดื่มของเราเนี่ยนักเรียนคิดค้นสูตรขึ้นมาหรือยังคิดค้นแล้วแล้วได้ปรับปรุงสูตรขึ้นมาหรือยังครับปรับปรุงแล้วซึ่งนักเรียนได้มีการคิดค้นสูตรแล้วก็ปรับปรุงสูตรนะครับนอกห้องเรียนนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับ anywhere anytime ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เดี๋ยวเรามาออกแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมกันให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเปิดใบกิจกรรมที่1เรื่องออกแบบบรรจุภัณฑ์ครับคุณครูมีคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรเราทำทำไมนักเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์แน่นอนก็ต้องทำอะไรครับนักเรียนกิจกรรมในวันนี้จุดประสงค์คือออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตนเองโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางแน่นอนว่าคุณครูเชื่อในฝีมือของนักเรียนว่านักเรียนจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้อย่างดีแน่นอนและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจโดยใช้ความรู้เรื่องสารละลายมาประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นทางสามารถทำได้ไหมครับตอบดังๆให้ปลายทางชื่นใจหน่อยเร็วมั่นใจมากทำได้นะครับทีนี้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางไปดูพร้อมกันเลยนะครับแน่นอนครับนักเรียนจะต้องมีการศึกษาข้อมูลแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบและความเข้มข้นของเครื่องดื่มจากนั้นนำเสนอผลงานเพื่อแสดงแนวคิดและรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไปขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับในบรรจุภัณฑ์ของเราจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดขององค์ประกอบความเข้มข้นของเครื่องดื่มนะครับจากนั้นนำเสนอผลงานเพื่อแสดงแนวคิดและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไปนะครับหลังจากนี้นะครับนักเรียนจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับลงมือทำกิจกรรมที่1ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงองค์ประกอบและความเข้มข้นขององค์ประกอบในเครื่องดื่มพร้อมทั้งระบุหน่วยที่เลือกใช้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางนะครับลงมือทำได้เลยปลายทางก็ทำไปพร้อมกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเชิญครับ

0: ครับนักเรียนครับซึ่งนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูสรุปการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกันนะครับซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับควรมีความปลอดภัยมีความสะดวกในการใช้งานการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องมีความสวยงามและเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มนะครับนักเรียนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับนำเสนอนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับมาดูการนำเสนอแล้วก็ลองดูว่าผลิตภัณฑ์ของเรากับของเพื่อนต้นทางนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวเชิญนักเรียนนะครับกลุ่มแรกเลยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4นะคะผลิตภัณฑ์ของพวกเราผลิตภัณฑ์ของเราเป็นรูปแบบกระป๋องชื่อชาร์มอนโลค่ะมีปริมาณชื่อโลโก้วันหมดอายุวันผลิตคำเตือนที่แสดงดังนี้ค่ะ
2: ครับส่วนผสมนะครับมีของชาร์มอนโลนะครับมีชาไทย 30% ครับแล้วก็นมข้น 25% ครับน้ำเลมอน 15% ครับนมไมโล 20% ครับแล้วก็นมสด 10% ครับ
1: ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับก็จบไปแล้วนะครับกลุ่มที่1 นะครับผลิตภัณฑ์ถือว่ามีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับต่อไปเลยครับนักเรียนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มถัดไปเลยครับเชิญครับ
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม3นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ชื่อว่าโอชาครับเป็นชาไทยครับชาไทยเป็นแบบแก้เป็นแบบขวดแก้วครับเพื่อเป็นการรียูสได้ไม่เป็นภาวะโลกร้อนครับส่วนประกอบและปริมาณแต่ละส่วนครับมีปริมาณผงชาครับ 30% ปริมาณน้ํา 10% ปริมาณนมสด 10% ปริมาณนมข้นหวาน 20% ครับ
4: วัตถุดิบนะคะผงชา35กรัมราคาต่อหน่วย19บาทต่อซองค่ะน้ำร้อน100มิลลิลิตร1บาทต่อขวดค่ะน้ำนมสด80กรัมราคา20บาทต่อกระป๋องค่ะนมข้นหวาน30กรัมนมข้นหวาน30กรัมราคา37บาทต่อกระป๋องค่ะราคาทั้งหมดนะคะรวมกันเป็น121บาทค่ะ
5: ส่วนวิธีการทำนะคะนำน้ำเปล่า100กรัมมาต้มในน้ำเดือดแล้วนำผงชา35กรัมใส่ลงไปในน้ำร้อนนำนมข้นหวาน30กรัมแล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากันและผสมนมสด80กรัมนำน้ำเชื่อม25กรัมมาผสมให้เข้ากันแล้วพักให้เย็นแล้วบรรจุใส่ขวดค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับก็จบไปอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราไปดูนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับว่าจะมีความน่าสนใจนะครับหรือเปล่านะครับลองดูนะครับนักเรียนเชิญครับ
6: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้จะนำเสนอผลิตภัณฑ์น้ำส้มนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นขวดแก้วนะครับใช้แล้วสามารถรียูสกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับส่วนผสมของน้ำส้มจะมีน้ำส้ม 50% ครับน้ำเชื่อม 25% และน้ำผึ้ง 25% ครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์กลุ่มสุดท้ายนะครับซึ่งตัวอย่างก็จะมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหลากหลายเลยทีเดียวก็ปลายทางนะครับก็ลองดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีความน่าสนใจเหมือนกับเพื่อนต้นทางนะครับหรือว่านำข้อมูลไปปรับประยุกต์นะครับปรับสูตรปรับผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อให้มีความน่าสนใจน่ารับประทานมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างพร้อมกันเลยครับนักเรียน
7: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มนี้สองนะครับวันนี้จะออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มมะพร้าวชาวเกาะนะครับในเครื่องดื่มนี้จะมีน้ำมะพร้าว500 มิลลิลิตร วุ้นมะพร้าว150กรัมน้ำเชื่อม100มิลลิลิตรน้ำเปล่า200มิลลิลิตรและเนื้อมะพร้าว50กรัมครับปริมาตรรวมคือ1ลิตรครับแต่เราจะนำมาแบ่งขาย350มิลลิลิตรครับขอบคุณครับ
0: ครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนนะครับปลายทางได้ฟังเพื่อนๆต้นทางนะครับนำเสนอการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนครับบรรจุภัณฑ์นะครับที่ดีควรสื่อถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีข้อมูลจำเป็นสำหรับผู้บริโภคนะครับรวมไปถึงความเข้มข้นของสารละลายนะครับมีประโยชน์นะครับใช้บอกปริมาณองค์ประกอบในสารละลายที่ช่วยให้ผู้บริโภคทราบปริมาณองค์ประกอบในเครื่องดื่มนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่นักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนปลายทางนะครับนำไปปรับปรุงพัฒนาเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของเรานะครับให้มีความน่าสนใจโดยใช้ความรู้เรื่องสารละลายนะครับนำมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นำมาออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนเราจะเรียนกันในเรื่องหน่วยที่2ครับระบบร่างกายเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับ1ใบความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า2ใบงานเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการเพียงเท่านี้ครับ
8: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหานะคะในเรื่องของรู้จักกรุงธนบุรีนักเรียนได้ยินชื่อนี้ไหมคะเคยได้ยินไหมคะ
1: เคย
2: ปลายทางล่ะคะเคยได้ยินกรุงธนบุรีไหมคะเคยได้ศึกษาไหมคะต้นทางบอกว่าเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเนื้อหาของวันนี้ค่ะนักเรียนคะในเรื่องราวของการรู้จักกรุงธนบุรีนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะด้านความรู้ความเข้าใจค่ะนักเรียนในด้านของความรู้ความเข้าใจนะคะอธิบายสาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงธนบุรีนะคะวันนี้นักเรียนจะต้องอธิบายนะคะสาเหตุ

ุการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามากรุงธนบุรีนั่นเองนะคะค่ะและข้อที่2นะคะด้านความรู้ความเข้าใจนะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพราะฉะนั้นในด้านของความรู้สิ่งที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะจะต้องรู้ในวันนี้ก็คือในเรื่องของสาเหตุการย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงธนบุรีรวมไปถึงอธิบายปัจจัยใช่ไหมคะที่ส่งผลต่อการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั่นเองนะคะอันนี้คือด้านความรู้ความเข้าใจนะคะส่วนด้านต่อไปนะคะเป็นในด้านของทักษะกระบวนการนะคะในด้านของทักษะกระบวนการนี้นะคะนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบที่กรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีนะคะด้านที่3เป็นในด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะสำนึกในพระปีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงกรุงธนบุรีเราจะต้องรู้จักสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ไหมคะส่วนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะอีกหนึ่งข้อก็คือใฝ่เรียนรู้นะคะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้นะคะครูมีนะคะวีดิทัศน์นะคะวีดิทัศน์นี้นะคะก็คือเป็นวีดิทัศน์นะคะชื่อถึงเวลาต้องจากลานะคะไอไฮไลท์นะคะสีอโยธยาภาค2นะคะใครเคยชมแล้วบ้างวีดิทัศน์ตอนนี้ปลายทางเคยชมหรือเปล่าคะต้นทางเคยชมไหมไม่เคยแล้วอยากชมไหมคะถ้าอยากพร้อมเรียกเอ่ยถ้าพร้อมเราไปชมวีดิทัศน์พร้อมกันเลยค่ะ

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวิทยทัศน์นะคะถึงเวลาต้องจากลาไอไฮไลท์นะคะศรีอโยธยาภาค2นะคะนักเรียนคะจากที่เรียนชมวิทยทัศน์นักเรียนรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยเห็นอะไรจากวิทยทัศน์บ้างคะเพื่อนบอกเห็นอะไรนะคะไฟไหม้อะครูมีคำถามนะคะถามทั้งต้นทางและปลายทางครูถามว่าจากวิทยทัศน์ที่นักเรียนดูนะคะเป็นเหตุการณ์อะไรอะไรนะครับเพื่อนบอกว่าอยุธยาโดนเผาอะมีอะไรอีกเพื่อนบอกเห็นภาพไฟไหม้ใช่ไหมคะอ่ะมาดูกันนะคะนักเรียนขาจากวิดีทัศน์ที่นักเรียนดูนะคะเป็นเหตุการณ์นะคะสงครามนะคะไฟไหม้บ้านเรือนเสียหายผู้คนล้มตายแล้วก็มีการอบพยพนั่นเองใช่ไหมคะอ่ะคำถามต่อไปค่ะนักเรียนคำถามต่อไปนะครูถามนักเรียนว่าจากภาพวันนี้ครูมีภาพให้เรียนชมนะคะจากภาพนะคะภาพสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2นะคะอันนี้ค่ะนักเรียนที่ภาพนะคะจะเป็นภาพคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะที่จัดแสดงภายในอาคารนะคะภาพปริทัศน์นะคะอนุสรณ์สถานแห่งชาตินั่นเองนะคะครูถามว่าจากภาพเป็นจิตรกรรมฝาผนังจัดแสดงภายในอาคารภาพปริทัศน์อนุสรณ์สถานแห่งชาติในคราวเสียกรุงครั้งที่2นักเรียนสังเกตเห็นอะไรจากภาพเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยเรียนต้นทางสังเกตเห็นอะไรจากภาพสงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2บ้างคะเห็นอะไรเอ่ยเพื่อนบอกเห็นไฟใช่ไหมคะนอกจากไฟแล้วเห็นอะไรอีกไหมคะเห็นคนเนาะเห็นคนนะคะนักเรียนคะจากภาพนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นนะคะก็คือเป็นการเผาวัดใช่ไหมคะเผาวัดมีการทำศึกสงครามไหมมีแล้วคนเป็นไงคะคนก็อพยพหนีสงครามนั่นเองนะคะครูถามต่อค่ะนักเรียนนะคะจากภาพเป็นจิตรกรรมฝาผนังจัดแสดงภายในอาคารภาพปริทัศน์อนุสรณ์สถานแห่งชาติในคราวเสียกรุงครั้งที่2นักเรียนคิดว่าทำไมจึงต้องทำสงครามทำไมจึงต้องทำสงครามเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะอะไรนะเพราะอะไรเอ่ยเพื่อนบอกเพราะขยายอาณาเขตไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะนักเรียนนะคะครูถามนะคะแล้วปลายทางล่ะคะตอบคุณครูปลายทางว่ายังไงบ้างครูอยากรู้คำตอบจังเลยนะคะว่านักเรียนคิดว่าทำไมนะคะจึงต้องทำสงครามนะคะนักเรียนคะเหตุผลนะคะที่จะต้องทำสงครามในนักเรียนก็เพื่อต้องการขยายอาณาเขตตบมือให้เพื่อนนะคะต้นทางตอบถูกมากเก่งมากค่ะนะคะก็คือต้องการขยายอาณาเขตการปกครองและก็ความมั่นคงของอาณาจักรนั่นเองนะคะตอนนี้เข้าใจหรือยังเอ่ยว่าทำไมจึงต้องทำสงครามเข้าใจไหมคะเนาะนักเรียนคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วว่าทำไมจะต้องทำสงครามเมื่อกี้ครูมีวิดีทัศน์แล้วก็มีภาพให้นักเรียนใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยจากวิดีทัศน์และภาพเนี่ยนักเรียนทั้งสองเป็นภาพเหตุการณ์กรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าครั้งที่2นะคะเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310นะคะหลังจากถูกพม่าล้อมกรุงนานถึง1ปี2เดือนนานไม่เอ่ย1ปี2เดือนพม่าล้อมกรุงนะคะจนทำให้ต้องเสียให้แก่พม่าเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะนักเรียนคะมาถึงตรงนี้นักเรียนมีคำถามไม่เอ่ยจากวิดีทัศน์และภาพมีไหมคะไม่มีครูต่อนะถ้านักเรียนไม่มีคำถามนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะฟังนะคะในเรื่องของกรุงศรีอยุธยานะคะนักเรียนคะในขณะกองทัพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะต้านทัพพม่าได้นะคะเนื่องจากว่ากองทัพพม่าเนี่ยปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะโดยมีพญาตาสินเนี่ยได้นำทหารต่อสู้กับพม่าอย่างเข้มแข็งเลยนะคะและแสดงความสามารถในการรบนะคะทำให้ได้รับตำแหน่งเป็นพญาวชิรปาการนะคะก็คือเจ้าเมืองกำแพงเพชรนั่นเองนะคะแล้วก็ได้บัญชาการการรบนะคะป้องกันพระนครศรีอยุธยานะคะแต่เกิดความท้อแท้ค่ะนักเรียน ความท้อแท้หลายประการเลยนะคะพระยาวชิรปาการเนี่ยเล็งเห็นในการรบครั้งนี้ไม่สำเร็จแน่นอนนะคะเพราะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเริ่มที่จะขาดแคลนเสบียงละและขาดกำลังใจนะคะพระยาวชิรปาการเนี่ยจึงนำทหารเนี่ยตีฝ่าวงล้อมไปทางทิศตะวันออกนะคะไปยังเมืองจันทบุรีพอเข้าใจไหมเอ่ยนะคะพอครูเล่าให้นักเรียนฟังนะคะในเรื่องของกองทัพกรุงศรีอยุธยาที่ตีฝ่าวงล้อมไปทางทิศตะวันออกไปยังเมืองจันทบุรีแล้วนะคะครูจะมีวีดิทัศน์เมื่อกี้ไปยังเมืองจันทบุรีใช่ไหมคะตอนนี้เราจะมาต่อนะคะว่าเส้นทางการเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยที่ตีฝ่าวงล้อมไปยังเมืองจันทบุรีเนี่ยผ่านอะไรบ้างมีเส้นทางการเดินทัพอย่างไรบ้างอยากรู้ไหมคะอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าอยากรู้เราไปชมวีดิทัศน์พร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ
1: ในปีพุทธศักราช2307พระเจ้ามังระขยายอำนาจรุกรานสยามประเทศโดยแต่งตั้งสองแม่ทัพใหญ่คือมังมหานรทาและเนเมียวสีหบดีให้ยกสองทัพใหญ่มาปิดล้อมกรุงอโยธยาเมื่อปีจอพุทธศักราช2309ภายในพระนครเกิดความอดอยากแร้นแค้นในขณะนั้นพระเจ้าตากดำรงตำแหน่งพญาวาการเจ้าเมืองตากตั้งค่ายอยู่ที่วัดพิชัยสงครามได้กำลังวางแผนตีฝ่าวงล้อมของเหล่าทัพพม่าข้าศึกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในวันเสาร์ขึ้น4ค่ำเดือนยี่ปีจอเมื่อพระเจ้าตากเดินทัพถึงบ้าน3บัณฑิตก็ได้พบกับพระภิกษุ3รูปพระภิกษุทั้ง3ได้แนะนำให้พระเจ้าตากเสด็จไปยังบ้านพรานนกแต่ระหว่างทางทัพของพระเจ้าตากได้ถูกทหารพม่าล้อมเอาไว้และในขณะที่กำลังตะลุมบอลกันอยู่นั้นปรากฏหญิงสาว2พี่น้องได้ผีชีพเข้าช่วยเหลือจึงเรียกขานสถานที่นั้นว่าโพสาวหานมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อทัพพระเจ้าตากฝ่าวงล้อมมาได้แล้วพระองค์จึงเคลื่อนทัพต่อไปยังบ้านพรานนกเพื่อพักทัพแต่ในระหว่างที่หาเสบียงอยู่นั้นก็ได้พบกับทัพพม่าพระเจ้าตากจึงจัดไพร่พลเข้าต่อสู้จนมีชัยเหนือทัพพม่าได้อีกครั้งหลังจากนั้นพระเจ้าตากได้ไปตั้งค่ายที่ชายดงศรีมหาโพหรือจังหวัดปราจีนบุรีในปัจจุบันเพื่อรอพักพวกที่ติดตามมาไม่ทันเมื่อทัพพร้อมพระเจ้าตากมุ่งหน้าไปยังปากน้ำโจ้โลระหว่างทางก็ได้ปะทะกับทัพพม่าที่ตามติดมาพระเจ้าตากจึงออกอุบายทำทีล่าถอยเพื่อให้พม่าหลงกลมาเจอกับปืนใหญ่ที่รอระดมยิงอยู่จนทัพพม่าแตกพ่ายและไม่กล้าติดตามทัพของพระเจ้าตากอีกเลยจากนั้นพระเจ้าตากได้เดินทัพมุ่งหน้าสู่เมืองระยองเจ้าเมืองระยองได้เชื้อเชิญพระเจ้าตากให้ไปตั้งค่ายที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลแต่เหล่ากรมเมืองระยองระแวงว่ากลุ่มของพระเจ้าตากจะคิดการกบฏเพราะในขณะนั้นกรุงอโยธยายังไม่แตกจึงได้สมคบกันปล้นค่ายพระเจ้าตากความทราบถึงพระเจ้าตากเสียก่อนการปล้นค่ายจึงไม่สำเร็จและยังเปิดโอกาสให้พระเจ้าตากได้เข้ายึดเมืองระยองมาเป็นของตนอีกด้วยขณะนั้นเจ้าเมืองจันทร์ได้ออกอุบายลวงพระเจ้าตากเข้าเมืองจันทร์เพื่อสังหารเสียพระเจ้าตากหลงเชื่อในอุบายจึงเคลื่อนทัพไปยังเมืองจันทร์แต่ระหว่างทางแต่มีข่าวเร็ดรอดถึงแผนการดังกล่าวพระเจ้าตากจึงยกทัพเข้าตีเมืองจันทร์เมื่อยึดเมืองจันทร์ได้แล้วพระเจ้าตากก็เข้าตีเมืองแกลงและเมืองตราดในคราวเดียวกันจากนั้นพระเจ้าตากมีรับสั่งให้ไพร่พลจัดเตรียมทัพเรือเพื่อเคลื่อนทัพเรือเข้าตีเมืองธนบุรีเมื่อตีเมืองธนบุรีแตกแล้วก็เคลื่อนทัพเข้าตีค่ายโพ3ต้นของพม่า

0: แล้วจับสุกี้นายกองประหารที่ค่ายโพสามต้นนั่นเองกรุงอโยธยาจึงกลับมาเป็นไทยอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310รวมเวลาพระเจ้าตากไปกอบกู้เอกราชเพียง7เดือนเท่านั้นนับเป็นพระปีชาสามารถของกษัตริย์ชาตินักรบพระนามว่าพระเจ้าตากสินมหาราช
1: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวีดิทัศน์นะคะสารคดีเส้นทางเดินทัพพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนชมวีดิทัศน์ทั้งต้นทางและปลายทางครูมีคำถามหนึ่งคำนะคะจากวีดิทัศน์กล่าวถึงเรื่องใดคะการเดินทัพใช่ไหมคะของพระเจ้าตากสินนะคะจากวีดิทัศน์นี้นะคะนักเรียนนะคะได้กล่าวถึงเรื่องของการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยานะคะใช้เวลากี่เดือนนะ
2: 7
1: เดือนต่อจากวีดิทัศน์ครูมีภาพนะคะภาพนี้นะคะนักเรียนเป็นภาพแผนที่นะคะเส้นทางการเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยานักเรียนเห็นไหมคะและครูก็มีคำถามนะคะถามทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเส้นทางการเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินไปยังเมืองจันทบุรีนะคะผ่านที่ใดบ้างจริงๆแล้วจากวีดิทัศน์เมื่อกี้มีไหมคะมีคำตอบไหมคะจากคำถามที่ครูถามมีไหมคะมีจากแผนที่นี้มีไหมคะมีอ่ะนักเรียนช่วยกันตอบครูหน่อยสิคะผ่านที่ไหนบ้างช่วยกันตอบยกมือตอบครูให้ตอบยกมือตอบเลยขอคำตอบในแต่ละกลุ่มค่ะนักเรียนดูจากวีดิทัศน์เมื่อกี้ก็บอกนะคะจากแผนที่ตรงนี้ก็บอกนะคะว่าเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยค่ะนักเรียนไปยังเมืองจันทบุรีเนี่ยผ่านที่ไหนบ้างใครจะตอบยกมือยกมือขึ้นตอบเลยครับตอบเลยครับ
3: บ้านโพสาวหานครับ
1: บ้านโพสาวหานต่อไปค่ะผ่านไหนอีกคะแน่นอนไม่ผ่านที่เดียวแน่นอนใช่ไหมคะผ่านหลายที่มากผ่านตรงไหนอีกคะ
4: ผ่านนครนายกครับ
1: ผ่านนครนายกกลุ่มต่อไปค่ะผ่านไหนอีกคะเชิญค่ะกลุ่มนี้ครับเชิญครับ
5: หลังจากผ่านนครนายกมาถึงปราจีนบุรีครับ
1: ปราจีนบุรีต่อไปค่ะเชิญกลุ่มต่อไปเลยค่ะ
6: ผ่านชลบุรี
1: ผ่าน
6: ชลบุรี
1: ชลบุรีนะคะต่อไปค่ะครูยังไม่ได้เฉลยนะคะครูขอกลุ่มต่อไปค่ะเชิญค่ะมาเติมเต็มคำตอบไปพร้อมๆกับครูนะคะว่าเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะไปยังเมืองจันทบุรีเนี่ยผ่านที่ใดบ้างนะคะเชิญค่ะ
6: ฉะเชิงเทราค่ะ
1: ต่อไปค่ะอีกกลุ่มสุดท้ายผ่านไหนบ้างคะ
6: ผ่านระยองค่ะ
1: ผ่านระยองนั่นเองนะคะเรียนคะตบมือให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินไปยังเมืองจันทบุรีนะคะผ่านที่ใดบ้างนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนคะจากการที่เริ่มต้นนะคะที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยค่ะตีฝ่าวงล้อมนะคะจากกรุงศรีอยุธยานะคะก็ผ่านเมืองนครนายกเมื่อกี้มีคำตอบนี้ไหมมีไหมคะมีนะคะเสร็จแล้วก็ผ่านปราจีนบุรีมีคำตอบนี้ไหมคะมีนะคะพอผ่านปราจีนบุรีเสร็จแล้วนะคะก็จะไปผ่านศรีมหาโพนะคะแล้วก็ผ่านชลบุรีนะคะแล้วก็ไปผ่านบางละมุงรวมไปถึงผ่านระยองที่เพื่อนตอบเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ผ่านแกลงนะคะจนไปถึงเมืองจันทบุรีนะคะอันนี้ค่ะนักเรียนคือเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินไปยังเมืองจันทบุรีนะคะนักเรียนคะมีคำถามไหมคะจากวีดิทัศน์และแผนที่นะคะเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีคำถามแสดงว่านักเรียนเข้าใจนะคะ ในแผนที่นะคะเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วนะคะต่อไปครูมีวีดิทัศน์ให้นักเรียนชมนะคะวีดิทัศน์ที่ครูจะนำมาให้นักเรียนชมนะคะจะเป็นวีดิทัศน์ทุกคนจงฟังเราจะเข้าตีเมืองจันทบูรณ์ในคืนนี้อันนี้คือวีดิทัศน์นะคะใครเคยชมแล้วบ้างยังไม่มีใช่ไหมเพื่อนบอกยังไม่มีอ่ะถ้ายังไม่มีอยากชมไหมเอ่ยถ้าอยากชมนะเราไปชมวีดิทัศน์ทุกคนจงฟังเราจะเข้าตีเมืองจันทบูรณ์ในคืนนี้พร้อมๆกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ
7: เรามาด้วยความซื่อแต่กลับคิดร้ายทำร้ายกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันอีกแล้ว
8: ท่านเจ้าคุณจันทบูรณ์ไม่ควรจะทำเช่นนี้เลยเรื่องนี้อาตมาภาพทั้ง4ไม่เคยรู้มาก่อนเป็นความสัตย์จริงขอโยมโปรดพิจารณาด้วย
7: พระคุณท่านอย่ากังวลเลยโยมรู้ว่าพระคุณท่านทั้ง4ถูกหลอกใช้หาไม่คงไม่ติดตามโยมมาด้วยกันเป็นแน
8: ่ขอถวายพระพร
9: ที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะไอ้พญาพลเทพอยู่เบื้องหลังหากข้าพเจ้าคาดเดาไม่ผิดทั้งหมดคงเป็นแผนของมันพระเจ้าค่ะ
10: นี่มันอยู่ข้างพญาจันทบูรณ์หรือนี่เหตุใดไอ้คนชั่วชาติมันตายยากถึง
11: เวลานี้กล่าวได้ว่าเราคับขันนักโดยล่วงมาไกลจะถอยก็ถูกตามตีจะตั้งรับเช่นนี้ก็คงได้อีกไม่นานขอพระองค์ทรงมีพระบัญชามีว่าอย่างไรปวงข้าพเจ้าจะทำตามโดยไม่บ่ายเบี่ยงเลย
7: หนทางรอดมีทางเดียวคือเราต้องบุกยึดจันทบูรณ์ในคืนนี้ให้จงได้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดก็เพื่อจะกู้บ้านกู้เมืองให้อาณาประชาราษฎร์ได้ทำมาหากินกันอย่างเป็นสุขสมณะชีพามและนักบวชลัทธิต่างๆสามารถประกอบกิจพิธีกรรมกันต่อได้หากเราต้องมาพ่ายแพ้ในวันนี้ก็ไม่ต้องคิดถึงการใหญ่ในภายภาคหน้าอีกแล้ว

0: เราจะเข้าตีเมืองจันทบุรีในคืนนี้เมื่อกองทัพหุงข้าวเย็นกินเสร็จทั้งนายทั้งไพรให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้าวเช้าด้วยกันในเมืองจันทบุรีหากตีเอาเมืองไม่ได้ในคืนนี้ก็ต้องตายเสียด้วยกันทั้งหมด
1: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงตัดสินพระทัยอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะยึดเมืองจันทบุรีให้จงได้จึงมีรับสั่งให้ทุบหม้อข้าวและเทอาหารที่เหลือทิ้งทั้งหมดหลังจากกินอาหารเย็นเสร็จเป็นสัญญาณว่าต้องเอาชนะในศึกครั้งนี้ให้ได้หากไม่สำเร็จก็ตายพร้อมกันนับเป็นกลยุทธ์ที่สร้างขวัญกำลังใจให้ทหารอย่างถึงที่สุดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิทิทัศน์นะคะทุกคนจงฟังเราจะเข้าตีเมืองจันทบูรณ์ในคืนนี้นะคะเป็นไงบ้างคะพอชมแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างคะเพื่อนบอกว่าเห็นอะไรนะทุบหม้อใช่ไหมคะทุบหม้อใช่ไหมค่ะนักเรียนคะมีคำถามค่ะจากวีดิทัศน์นะคะเพราะเหตุใดพระเจ้าตากสินจึงทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งเมื่อกี้มีคำตอบในวีดิทัศน์ถ้าเรียนตั้งใจฟังตอบให้ครูชื่นใจดังๆหน่อยสิคะเพื่อนบอกว่าปลุกขวัญกำลังใจเก่งมากค่ะนักเรียนตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะการที่พระเจ้าตากสินนะคะทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งค่ะนักเรียนถือว่านะคะเป็นการสร้างขวัญ นะคะกำลังใจให้กับทหารนั่นเองนะคะแสดงว่านักเรียนจับประเด็นนะคะได้จากวีดิทัศน์นะคะก่อนที่พญาวชิรปาการนะคะที่จะเข้ายึดเมืองจันทบุรีเนี่ยค่ะนักเรียนก็ได้ตัดสินใจที่จะทุบหม้อข้าวหม้อแกงนะคะก่อนโจมตีเมืองจันทบุรีนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยึดเมืองจันทบุรีเนี่ยเป็นที่มั่นนะคะและเนื่องจากมีความเหมาะสมนะคะหลายประการนะคะก็คือเป็นเมืองท่าริมทะเลนะคะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะไปด้วยมีข้าวปลาอาหารใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ห่างไกลจากพม่ารวมไปถึงนะคะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็อย่างเช่นไม้ตะเคียนนะคะซึ่งว่าไม้ตะเคียนนะคะเป็นไม้ที่ดีที่สุดนะคะในการที่จะใช้ต่อเรือนะคะนอกจากนี้ค่ะจันทบุรีนะคะก็ยังมีชาวจีนนะคะอาศัยอยู่มากเลยนะคะพระยาวชิรปาการในเรียนก็สามารถที่จะชักชวนนะคะชาวจีนนะคะเข้ามาร่วมในกองทัพนะคะถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะคะในการรบกับพม่าได้มากเลยนะคะระหว่างนั้นค่ะนักเรียนก็ได้เร่งนะคะต่อเรือนะคะแล้วก็เตรียมอาวุธและเสบียงอาหารนะคะพญาวชิรปาการเนี่ยก็ได้ชักชวนไพร่พลนะคะเข้ามาเพิ่มได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อสิ้นฤดูฝนนะคะก็คือในช่วงปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2310นะคะพญาวชิรปาการนะคะคุมกองเรือรบนะคะราว100ลำนะคะกำลังทหารประมาณ 5,000 คนนะคะขึ้นเรือไปยังพระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อพญาวชิรปาการนะคะยกพลขึ้นบกที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะและตีได้เมืองธนบุรีนะคะนี่เป็นภาพนะคะที่ครูนำมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมนะคะนี่คือภาพป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะเมืองธนบุรีนะคะที่พญาวชิรปาการยกพลขึ้นบกนะคะนักเรียนคะครูมีแผนที่เมืองธนบุรีนะคะมาให้นักเรียนชมนะคะให้เรียนชมแผนที่เมืองธนบุรีนะคะเสร็จแล้วครูจะมีคำถามนะคะถามนักเรียนนะคะนักเรียนคะแผนที่ที่นักเรียนชมนะคะแผนที่ตั้งเมืองธนบุรีนักเรียน บอกจุดเด่นว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเพื่อนบอกมีอะไรนะมีแม่น้ำผ่ากลางเมืองอ่ะนอกจากมีแม่น้ำผ่ากลางเมืองแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นจุดเด่นค่ะนักเรียนจากการที่นักเรียนดูแผนที่เมืองธนบุรีเพื่อนตอบว่ามีแม่น้ำผ่ากลางเมืองใช่ไหมคะก็คืออยู่ใกล้กับทะเลใช่ไหมคะนักเรียนสามารถบันทึกลงในสมุดเรียนได้เลยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะว่าแผนที่ตั้ง

าการด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางพอเข้าใจจุดเด่นของเมืองธนบุรีไหมคะตอบได้ไหมเอ่ยว่าจุดเด่นของเมืองธนบุรีมีอะไรบ้างได้ไหมคะอยู่ใกล้กับทะเลใช่ไหมมีแม่น้ำผ่านกลางเมืองใช่ไหมคะเป็นเมืองที่เป็นไงเอ่ยขนาดเล็กนั่นเองนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะนอกจากเป็นเมืองขนาดเล็กมีป้อมปราการนะคะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนรู้จุดเด่นของเมืองธนบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะครูจะสรุปให้นักเรียนฟังว่าเมื่อนะคะพยาวชิรปราการเนี่ยค่ะนักเรียนตีเมืองธนบุรีได้สำเร็จแล้วนะคะก็นำทัพไปตีพม่าที่ค่ายโพสามต้นนะคะที่ค่ายโพสามต้นก็คือที่พระนครศรีอยุธยานะคะและได้กอบกู้เอกราชให้กับอยุธยาได้สำเร็จนั่นเองนักเรียนคะวันนี้ครูมีนิราศพระบาทนะคะให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนอ่านนิราศพระบาทไปพร้อมๆกันนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะหน้าใจ

0: เยี่ยมมากค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนอ่านนิราศพระบาทเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางครูมีคำถามนะคะจากนิราศที่นักเรียนได้อ่านกล่าวถึงเรื่องใดคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางค่ะนักเรียนต้นทางตอบครูหน่อยสิคะว่าจากนิราศพระบาทที่เรียนอ่านนะคะพูดถึงเรื่องอะไรเพื่อนบอกกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะนักเรียนคะนิราศที่เรียนได้อ่านเมื่อกี้นี้นะคะเขาพูดถึงนะคะในเรื่องของสภาพกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมคะที่เหลือเพียงอะไรเอ่ยความรกร้างว่างเปล่านั่นเองใช่ไหมคะอันนี้คือประเด็นนะคะจากที่นักเรียนได้อ่านนิราศพระบาทนะคะและสภาพบ้านเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเช่นนี้จะสามารถตั้งราชธานีต่อได้หรือไม่อย่างไรเมื่อกี้นักเรียนรู้แล้วว่าประเด็นจากนิราศพระบาทเป็นยังไงแล้วครูถามต่อว่าแล้วสภาพบ้านเมืองใช่ไหมคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วจะสามารถตั้งราชธานีต่อไปได้หรือไม่ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แล้วไม่ได้เพราะอะไรล่ะคะเพราะอะไรเอ่ยเพื่อนบอกมันอะไรนะเป็นที่รกร้างใช่ไหมอ่ะนักเรียนคะสภาพบ้านเมืองนะคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะตั้งเป็นราชธานีได้นะคะเพราะว่าเป็นไงเอ่ยสภาพเป็นไงคะเหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อกี้รกร้างว่างเปล่าต้องทำยังไงเอ่ยต้องทำยังไงต้องหาพื้นที่ใหม่ในการที่จะตั้งราชธานีนั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมคะได้ไหมเอ่ยได้เนาะถ้าได้แล้วนะคะทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้ครูมีกิจกรรมกลุ่มค่ะนักเรียนกิจกรรมกลุ่มของครูนะคะให้เรียนแบ่งกลุ่ม 3-5 คนนะคะปลายทางนะคะแบ่งตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยต้นทางก็เรียนแบ่งกลุ่มได้เลย 3-5 คนนะคะต่อ1กลุ่มนะคะถ้านักเรียนแบ่งกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูก่อนนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากอยุธยาสู่ธนบุรี8ข้อครูมีคำถาม8ข้อนะด้วยให้นักเรียนชูป้ายค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีป้ายแจกป้ายจะมีคำว่ากรุงศรีอยุธยาหรือกรุงธนบุรีด้วยกลุ่ม

0: อบคำถามถูกต้องนะคะรับข้อละ1คะแนนวันนี้มีกลุ่มไหนจะได้คะแนนเต็ม8คะแนนบ้างยกมือขึ้นมีกลุ่มไหนจะพิชิตคะแนนเต็มบ้างต้นทางกลุ่มผมใช่ไหมกลุ่มนี้นะเดี๋ยวครูจะดูนะคะว่าจะพิชิตคะแนนเต็มกับครูได้หรือเปล่านะคะนักเรียนคะตอนนี้นะคะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับป้ายนะคุณครูปลายทางสามารถแจกป้ายนะคะให้นักเรียนปลายทางได้เลยนะต้นทางค่ะนักเรียนนะคะตัวแทนออกมารับป้ายจากครูได้เลยค่ะป้ายจะมี2ด้านนะด้านหนึ่งจะเป็นกรุงศรีอยุธยาอีกด้านหนึ่งจะเป็นกรุงธนบุรีนะคะยกให้ถูกนะชูให้ถูกนะว่าจะตอบอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมไปพร้อมๆกันนะคะต้นทางมีทั้งหมด6กลุ่มใช่ไหมคะตอนนี้ได้ป้ายครบทุกกลุ่มหรือยังเอ่ยได้ครบหรือยังคะ ได้แล้วพร้อมที่จะเล่นเกมกับครูหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูนะคะคำถามข้อที่1กันคำถามข้อที่1นะคะปลายทางคะครูจะเริ่มแล้วนะคะต้นทางครูจะเริ่มแล้วนะคะบริเวณตัวเมืองปราสาทราชวังไม่สามารถฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาใหม่ได้ให้เวลาคุยกันนะคะแล้วครูจะให้ยกป้ายนะคะชูป้ายค่ะนักเรียนชูป้ายค่ะชูป้ายค่ะชูป้ายค่ะตอบอะไรเอ่ยกรุงศรีอยุธยาถูกไหมคะถูกปลายทางตอบอะไรเอ่ยตอนนี้ต้นทางนะคะคำถามข้อที่1ต้นทางตอบกรุงศรีอยุธยามาดูกันค่ะนักเรียนบริเวณที่เป็นตัวเมืองปราสาทราชวังนะคะไม่สามารถที่จะฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาใหม่ได้คำตอบก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะเก่งมากเพราะว่าหลังจากศึกสงครามใช่ไหมคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็เกิดความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะจนยากที่จะฟื้นฟูบูรณะอีกครั้งนะคะต่อไหมคะ
1: ต
0: ่อนะคะตอนนี้ทุกมี1คะแนนนะคะทุกกลุ่มมี1คะแนนต่อข้อที่2ค่ะคำถามข้อที่2นะคะทางต้นทางและปลายทางนะคะครูถามว่าเป็นเมืองใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้เป็นเมืองใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้ชูป้ายค่ะชูป้ายค่ะชูป้ายค่ะปลายทางชูป้ายหรือยังเอ่ยอ่ะต้นทางตอบอะไรเอ่ยข้อ2
1: กร
0: ุ
1: งศร
0: ี
1: อย
0: ุ
1: ธยาก
0: รุงศรีอยุธยาเป็นเมืองใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้ถูกต้องค่ะเก่งมากนักเรียนคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แต่กำลังพลที่เหลืออยู่มีน้อยมากใช่ไหมคะจึงไม่สามารถที่จะป้องกันเมืองได้นะคะหากพม่าเนี่ยยกทัพมายึดกรุงศรีอยุธยาได้ไหมได้นั่นเองนะคะต่อค่ะข้อที่3นะคะคำถามข้อที่3นะคะตอนนี้ทุกกลุ่มมี2คะแนนแล้วนะคะเหลืออีก6ข้อนะคะข้อที่3ค่ะนักเรียนคำถามข้อที่3เป็นเมืองเล็กเพื่อนยกแล้วเพื่อนเตรียมยกแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยชูนะคะให้ครูอ่านคำถามให้จบก่อนเป็นเมืองเล็กสามารถป้องกันได้ง่ายค่ะชูป้ายค่ะไม่มีคำตอบที่ไม่เหมือนกันเลยหรอทำไมตอบเหมือนกันทำไมคะทำไมเอ่ยเพราะมันเป็นคำตอบที่ถูกเพื่อนบอกว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกอ่ะเป็นเมืองเล็กสามารถป้องกันได้ง่ายถูกต้องค่ะก็คือเมืองธนบุรีนั่นเองนะคะเมืองธนบุรีถือว่าเป็นเมืองขนาดเล็กเหมาะกับกำลังพลที่ใช้ป้องกันในขณะนั้นนะคะเก่งมากค่ะนักเรียน3ข้อแล้ว3คะแนนแล้วต่อไปค่ะข้อที่4นะคะคำถามข้อที่4ค่ะนักเรียนคำถามข้อที่4ค่ะมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองชูป้ายค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนกันหมดเลยตอบ
1: กร
0: ุงบุรีรู้ได้ไงเอ่ยรู้ได้ไงคะเพื่อนบอกว่าดูจากแผนที่เมื่อกี้ใช่ไหมโอ้โหเยี่ยมมากเลยน่ารักมากถูกต้องค่ะนักเรียนคะมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองนะคะก็คือเมืองธนบุรีนั่นเองนะคะเพราะว่ามีลักษณะของเมืองนะเรียนมีแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะที่ไหลผ่านกลางเมืองนะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะและเหมาะกับการยกทัพไปตีเมืองอื่นๆแล้วก็

0: แม่น้ำเนี่ยนักเรียนก็ถือว่าเป็นอุปสรรคในการสร้างความลำบากให้กับข้าศึกด้วยใช่ไหมคะคำถามข้อที่5นะคะเมื่อพม่ารุกรานสามารถยกทัพไปตั้งที่เมืองจันทบุรีเริ่มนิ่งละคำถามข้อที่5เริ่มนิ่งละช่วยกันค่ะช่วยกันภายในกลุ่มช่วยกันครูให้กลุ่มละ 3-5 คนนะคะปลายทางตอบอะไรเอ่ยต้นทางชุบป้ายค่ะชุบป้ายชุบป้ายค่ะมีตอบที่ไม่เหมือนเพื่อนอยู่1กลุ่มนะคะ2 กลุ่มอ่ะข้อนี้มีลุ้นข้อนี้มีลุ้นนะคะตอนนี้ต้นทางตอบไม่เหมือนกันแล้วนะคะเมื่อกี้4ข้อแรกตอบเหมือนกันทุกข้อแล้วก็ตอบถูกอ่ะมาดูกันเมื่อพม่ารุกรานสามารถยกทัพไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีคำตอบคือเมืองธนบุรีตอนนี้คะแนนเริ่มแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะคะแนนเริ่มแตกต่างกันแล้วนะคะนักเรียนคะเมืองธนบุรีเนี่ยหากพม่าเนี่ยรุกรานใช่ไหมคะก็สามารถที่จะถอยไปทางทะเลนะคะเพื่อที่จะไปตั้งมั่นได้ที่เมืองจันทบุรีได้เองนะคะคำถามข้อที่6ค่ะนักเรียนพม่าชำนาญเส้นทางในการยกทัพโจมตีพม่าชำนาญเส้นทางในการยกทัพโจมตีอะไรเอ่ยชูป้ายค่ะตอบเหมือนกันแล้วตอบเหมือนกันทุกกลุ่มเลยคำตอบที่ถูกต้องคือพม่าชำนาญเส้นทางที่ไหนเอ่ยกรุงศรีอยุธยาเก่งมากตอบถูกทุกกลุ่มเลยค่ะเพราะว่าพม่าเนี่ยรู้จุดยุทธศาสตร์ของอยุธยาใช่ไหมคะและก็ชำนาญเส้นทางในการยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยานะคะจึงไม่เหมาะกับการที่จะตั้งเป็นราชธานีที่กรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะคำถามข้อต่อมานะคะนักเรียนข้อที่7นะคะครูถามนักเรียนว่าอยู่ใกล้กับทะเลเป็นเมืองท่าสำคัญชุบไปค่ะแน่ใจนะแน่ใจไหมเอ่ยแน่ใจไหมแน่ใจนะคะถ้าแน่ใจว่าอยู่ใกล้กับทะเลเป็นเมืองท่าสำคัญคำตอบคือเมืองธนบุรีถูกต้องค่ะเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากนักเรียนคะเดิมเนี่ยค่ะเมืองธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญของอยุธยาใช่ไหมคะเมืองธนบุรีเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลนะคะก็เลยทำให้สะดวกนะคะในการค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองตอนนี้คะแนนกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4มี7คะแนนกลุ่ม5กลุ่ม6มี6คะแนนคำถามข้อสุดท้ายค่ะครูอยากรู้ปลายทางจังเลยว่ากลุ่มไหนนำนะคะกลุ่มไหนเป็นผู้นำอยู่นะคะตอนนี้ต้นทาง4กลุ่มเป็นผู้นำอยู่ต่อไปคำถามข้อสุดท้ายข้อที่8ค่ะนักเรียนถามว่าเป็นข้อเสียเปรียบเมื่อที่ตั้งไม่ติดทะเลเป็นข้อเสียเปรียบนะคะเมื่อที่ตั้งไม่ติดทะเลนะคะชูป้ายค่ะคำตอบคือคำตอบคือกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะอยู่ห่างจากทะเลนะคะเพราะว่ากรุงธนบุรีอยู่ติดกับทะเลใช่ไหมคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอยู่ห่างจากทะเลหากสู้กับพม่าไม่ได้เนี่ยจะหนีไปทางไหนได้ไหมไม่ได้หนีออกทะเลไม่ได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นการยากนั่นเองนักเรียนคะจากเกมกิจกรรมกลุ่ม8ข้อนะคะครูขอสรุปคะแนนนะคะกลุ่มที่1ที่2ที่3แล้วก็ที่4นะคะได้คะแนนเต็ม8คะแนนค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วเดี๋ยวครูมีรางวัลให้นะสำหรับกลุ่มผู้ชนะนะคะส่วนกลุ่มที่5และกลุ่มที่6ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเราแค่ผิดพลาดอาจจะตกลงกันไม่เข้าใจใช่ไหมอาจจะแบบสื่อสารกันไม่เข้าใจเนาะได้7คะแนนนะคะเต็ม8คะแนนถือว่านักเรียนเก่งมากเลยนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มวันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนจากการทำกิจกรรมนะคะพื้นที่ใดที่เหมาะกับการเป็นราชธานีเมื่อกี้เราทำกิจกรรมทั้งหมด8ข้อ ครูถามนักเรียนว่าพื้นที่ใดเหมาะกับการเป็นราชธานีระหว่างกรุงศรีอยุธยาที่เสียกรุงและสามารถกอบกู้ได้ใช่ไหมคะกับเมืองธนบุรีนักเรียนคิดว่าที่ไหนเอ่ยเพราะเหตุใดคะเพราะอะไรเอ่ยครูขอสักหนึ่งคนตอบคำถามข้อนี้ครูหน่อยเชิญค่ะขอกลุ่มได้คะแนนเต็มเชิญเลยครับเชิญ
1: มันอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ค่าศึกบุกยาครับ
0: ที่ไหนเอ่ย
1: กรุงธนครับ
0: กรุงธนบุรีอ่ะต้องมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะคำตอบนะคะก็คือเมืองธนบุรีนะคะเพราะว่าเมืองธนบุรีเนี่ยมีขนาดเล็กใช่ไหมคะอยู่ใกล้กับทะเลมีป้อมปราการนะคะแล้วก็อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็รวมไปถึงมีความอุดมสมบูรณ์นะคะเมื่อพระยาวชิรปราการเนี่ยนักเรียนได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะในวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2311นะคะปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4นะคะซึ่งประชาชนเรียกพระนามว่าพระเจ้าตากสินนั่นเองนะคะนักเรียนคะกิจกรรมกลุ่มนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะครูมีกิจกรรมที่เป็นงานเดี่ยวนะคะก็คือให้นักเรียนทําใบงานนั่นเองนะคะครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3นะคะเรื่องนะคะจากอยุธยาสู่กรุงธนบุรีได้เลยนะคะส่วนต้นทางนะคะคุณครูจะแจกใบงานนะคะให้นักเรียนสรุปนะคะทั้งหมดจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะแล้วก็จะมีข้อข้างล่างอีก1ข้อนะคะงานเดียวนะคะเขียนชื่อไว้ตรงข้างบนมุมขวานะอ่ะเชิญค่ะ

ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมเต็มคำตอบนะคะทั้งต้นทางและปลายทางไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ครูเห็นหลายคนนะคะที่ต้นทางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนคะใครที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเติมเต็มคำตอบไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีไหมคะดีเนาะค่ะนักเรียนคะมาเริ่มต้นจากข้อที่1 นะคะเป็นปัจจัยขนาดของราชธานีจุดด้อยที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาเป็นไงคะจุดด้อยเป็นอะไรคะขนาดใหญ่จุดเด่นของกรุงธนบุรีล่ะคะมีขนาดเล็กถูกต้องนะคะกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองใหญ่แต่ไพร่พลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีน้อยใช่ไหมคะจึงยากที่จะป้องกันส่วนจุดเด่นของที่ตั้งของกรุงธนบุรีเนี่ยกรุงธนบุรีเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กเหมาะกับกำลังพลที่ใช้ในการป้องกันนะคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะปัจจัยนะคะยุทธศาสตร์การตั้งรับในข้าศึกนะคะการตั้งรับในข้าศึกนะคะจุดด้อยของกรุงศรีอยุธยาก็คือพม่าเป็นไงคะเพื่อนบอกว่าพม่ารู้จุดยุทธศาสตร์ใช่ไหมคะของอยุธยาแล้วก็ชำนาญเส้นทางในการยกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยานะคะส่วนจุดเด่นนะคะที่ตั้งของกรุงธนบุรีก็คือกรุงธนบุรีเนี่ยนักเรียนหากพม่ารุกรานใช่ไหมคะสามารถถอยไปไหนคะไปทะเลใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีได้นะคะกรุงธนบุรีเนี่ยมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านกลางเมืองนะคะซึ่งเหมาะแก่การยกทัพเรือใช่ไหมคะไปโจมตีเมืองต่างๆนะคะหากข้าศึกยกทัพมาโจมตีธนบุรีแม่น้ำก็จะเป็นอุปสรรคใช่ไหมคะสร้างความ

ให้กับข้าศึกนั่นเองนี่คือจุดเด่นของกรุงธนบุรีนะคะต่อไปปัจจัยด้านต่อไปนะคะในด้านของลักษณะที่ตั้งราชธานีนะคะจุดด้อยนะคะลักษณะที่ตั้งราชธานีของอยุธยาเป็นไงคะของกรุงศรีอยุธยาเป็นไงคะเพื่อนบอกว่าอยู่ไม่ติดทะเลก็คืออยู่ห่างไกลจากทะเลใช่ไหมคะหากสู้พม่าไม่ได้จะหนีไปทะเลได้ไหมไม่ได้จะหนีไปก็ยากนะคะหนีไปทะเลก็ยากส่วนจุดเด่นนะคะของกรุงธนบุรีนะคะกรุงธนบุรีเนี่ยอยู่ใกล้กับทะเลนะคะจึงสามารถที่จะถอยไปทางทะเลเพื่อไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีได้รวมไปถึงกรุงธนบุรีเนี่ยนักเรียนก็อยู่ใกล้กับทะเลสะดวกในการค้าขายกับต่างประเทศนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของที่ตั้งราชธานีนะคะต่อไปค่ะปัจจัยในด้านของความอุดมสมบูรณ์นะคะในด้านของความอุดมสมบูรณ์นี้นะคะจุดด้อยนะคะที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาก็คือหลังจากศึกสงครามนักเรียนกรุงศรีอยุธยาเป็นไงคะเพื่อนบอกว่าเกิดความเสียหายใช่ไหมเสียหายอย่างหนักนะคะจนยากที่จะฟื้นฟูใช่ไหมคะจุดเด่นของกรุงธนบุรีก็คือกรุงธนบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมืองทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ปัจจัยด้านต่อไปค่ะด้านการฟื้นฟูบ้านเมืองค่ะจุดด้อยที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาก็คือกรุงศรีอยุธยามีบริเวณตัวเมืองปราสาทราชวังกรุงศรีอยุธยาเสียหายหนักไม่สามารถที่จะฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาได้นะคะส่วนจุดเด่นนะคะที่ตั้งกรุงธนบุรีนะคะธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ไม่ห่างนะคะกรุงศรีอยุธยามากนักนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะรวบรวมกำลังคนไพร่พลนะคะที่หนีพม่าให้มารวมตัวกันที่ธนบุรีนะคะเพื่อสร้างอำนาจได้นั่นเองนะคะนักเรียนคะมีอีกหนึ่งข้อใช่ไหมในใบงานใช่ไหมคะข้อนี้นะคะคำชี้แจงครูให้นักเรียนเขียนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินผู้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสู่การสถาปนากรุงธนบุรีแสดงถึงพระปีชาสามารถของพระองค์อย่างไรแสดงถึงพระปีชาสามารถยังไงคะเพื่อนบอกการสู้รบใช่ไหมคะนักเรียนคะการตัดสินใจย้ายราชธานีนะคะแล้วก็เลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่นักเรียนแสดงถึงพระปีชาสามารถนะคะของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะในเรื่องการรบเมื่อกี้เพื่อนบอกใช่ไหมคะการรบอย่างกล้าหาญรวมไปถึงการเป็นความเป็นผู้นำนะคะผู้ทรงอุทิศทั้งแรงกายแรงใจพระองค์ด้วยความวิริยะอุตสาหะนะคะพระองค์ทรงตากตรำนะคะทั้งพระวรกายและทรงทุ่มเทนะคะเพื่อที่จะนำพาเหล่าบรรพชนนะคะผู้กล้าหาญเนี่ยสู้กับข้าศึกศัตรูนะคะทรงมีจิตใจอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะคะรวมไปถึงทรงมีวิสัยทัศน์ในการเลือกราชธานีที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองนะคะอันนี้คือพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะผู้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยาสู่การสถาปนากรุงธนบุรีนักเรียนคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงสรุปบทเรียนนะคะครูมีคำถามนะคะให้เรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะถามว่าปัจจัยใดที่พระเจ้าตากสินตัดสินใจย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยาเป็นกรุงธนบุรีคะปัจจัยไหนเอ่ยปัจจัยไหนคะปัจจัยอะไรเอ่ยกรุงศรีอยุธยาเป็นไงคะเสียหายพังนะคะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพังเสียหายวัดวังบ้านเรือนยากที่จะบูรณะซ่อมแซมใช่ไหมคะรวมไปถึงพื้นที่อยุธยาเนี่ยกว้างป้องกันได้ยากแล้วก็ข้าศึกเนี่ยรู้จุดยุทธศาสตร์ตั้งรับของกรุงศรีอยุธยานะคะส่งผลนะคะให้ต้องย้ายไปกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่ากรุงธนบุรีเนี่ยค่ะนักเรียนอยู่ใกล้กับทะเลนะคะแล้วก็เคยเป็นเมืองท่านะคะเป็นเมืองเล็กนะคะสามารถปกครองได้ง่ายรวมไปถึงกรุงธนบุรีเนี่ยมีป้อมปราการแล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพระยานะคะผ่านกลางนะคะพื้นที่ก็มีความอุดมสมบูรณ์นักเรียนคะเราร่วมสรุปบทเรียนอีกหนึ่งข้อนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะครูถามนักเรียนว่าการตัดสินใจย้ายราชธานีและเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่แสดงถึงพระปีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างไรบ้างคะแสดงถึงพระปีชาสามารถยังไงบ้างคะเพื่อนบอกว่าความเป็นผู้นำนะคะการตัดสินใจย้ายราชธานีนะคะก็คือการรบอย่างกล้าหาญนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าการเป็นผู้นำถูกต้องค่ะมีความเป็นผู้นำนะคะผู้ทรงอุทิศแรงกายแรงใจของพระองค์นะด้วยความวิริยะอุตสาหะพระองค์ทรงตากตามทั้งพระวรกายและก็ทรงทุ่มเทนะคะเพื่อที่จะนำพาเราบรรพชนผู้กล้าหาญเนี่ยสู้กับข้าศึกศัตรูใช่ไหมคะทรงมีจิตใจอันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวรวมไปถึงทรงมีวิสัยทัศน์

การเลือกราชธานีที่มีความเหมาะสมและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองนะคะครูขอมอบหมายงานให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะให้นักเรียนไปดูวีดิทัศน์นะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยตอนที่21นะคะตอนที่21ก็คือเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ไหมคะได้นะโอเคถ้าได้แล้วนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการกำหนดหัวข้อค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1นะคะป้ายหมายเลข1และ2 2นะคะใบงานที่4เรื่องการกำหนดหัวข้อและ3ใบความรู้ที่4เรื่องการกำหนดหัวข้อค่ะนักเรียนคะถ้าวันนี้ไม่มีคำถามนะคะครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ข่าวดีไม่มีคนดูเป็นคำพูดที่ท้าทายการทำงานของประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีในฐานะสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่นำเสนอภาพเชิงบวกของสังคมในยุคที่ผู้คนเลือกรับสื่อที่หลากหลายผ่านโลกออนไลน
1: ์ในเรื่องของข่าวที่ว่าข่าวดีไม่ค่อยมีคนดูคนชมเนี่ยจริงๆแล้วน่าเสียดายนะข่าวดีๆเนี่ยคือเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็รับรู้ถึงสิทธิต่างๆของตัวเองตามนโยบายที่ทางรัฐบาลให้มานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ข่าวดีเหล่านี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนไม่ติดตามไม่รับฟังหลายๆคนอาจจะขาดโอกาสนะครับ
2: ในเรื่องของการทำข่าวในเชิงบวกนะครับทำข่าวของส่วนราชการนะครับอาจจะได้รับความสนใจน้อยนิดนึงแต่ว่าเราก็ทำนะครับทำโดยยึดมั่นในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับ
0: ความจริงแล้วสื่อที่ทำหน้าที่นำเสนอด้านดีของคมหรือที่เรียกว่าสื่อสีขาวยังมีผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่องและยังคงทำหน้าที่จะลงสังคมอย่างเข้มข้นนำเสนอข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์มีความรู้และส่งต่อไปยังประชาชนผ่านสื่อสารมวลชนอย่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการนำเสนอข่าวที่หลากหลายมากขึ้น
3: เราจะมองว่าข่าวที่เรานำเสนอไปต้องให้สิ่งที่ประชาชนจะได้รู้รับทราบตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราสร้างข่าวสีขาวการที่เราสร้างข่าวสีขาวมันก็ทำให้มันจะลงโลกขึ้นนะคะถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่เป็นภาพลบใช่ไหมคะสังคมมันก็จะไม่น่าอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามีการนำเสนอข่าวสารหรือว่ากิจกรรมที่มันดีๆที่มันส่งเสริมที่มันดึงคนมาสร้างความรักความสามัคคีเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันทำให้โลกสวยงามโลกมีสีสัน
0: ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปการนำเสนอข่าวที่ต้องแข่งขันกับเวลาและความสนใจของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานียังคงยืนหยัดในการสร้างสรรค์งานข่าวที่ดีมีคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องสะท้อนสังคมในด้านดีให้ผู้คนได้รับรู้และยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการเติมข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องออกสู่สังคมไทยต่อไป

ที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอธิกิจต่อจานเดินทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับ

0: โดยสารในทางไปกับครูรุจนีนำสิ่งของสำรับของท่านกับขณะที่นั่งบนตัวรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทนำของเรานะครับเป็นประเด็นให้คิดคำถามถามว่าเคยคิดว่าตัวเองถูกแต่จริงๆแล้วผิดไหมเคยไหมเดี๋ยวเรามาสุ่มถามกันดีกว่านะครับจากการ์ดสุ่มของเราเลขที่จะต้องตอบคือเลขที่10ครับเลขที่10ยืนขึ้นเคยไหมครับคิดว่าตัวเองถูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันผิดเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันนะครับ
3: เคยครับ
2: ครับผมเรื่องอะไรเอ่ย
3: ตอนนั้นช่วยเพื่อนทำงานครับแต่ว่าทำผิดครับ
2: ตอนนั้นช่วยเพื่อนทำงานแต่ว่าเราคิดว่ามันถูกแต่ว่าสุดท้ายคือผิดใช่ไหมนั่งลงได้ต่อไปอีกสักคนหนึ่งนะครับขอสุ่มหน่อยนะครับอีกสักหนึ่งคนเลขที่30ครับ30ยืนขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเคยหรือเปล่าเอ่ยคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกแต่จริงแล้วมันคือสิ่งผิดนะครับ
4: ทะเลาะกันกับเพื่อนค่ะ
2: ทะเลาะกันกับเพื่อนเพราะคิดว่าตัวเอง
4: ถูก
2: แต่จริงๆแล้ว
4: ผ
2: ิ
4: ด
2: ผิดนั่งลงได้ครับหรือตัวอย่างครับนักเรียนบางคนนะครับยังมีความคิดว่าการดูดบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่เราแบบดูดแล้วมันเท่แต่จริงๆแล้วมันผิดหรือว่ามัน

0: ถูกมันผิดเพราะว่ามันจะทำลายสุขภาพเราเองนะครับหรือการแต่งกายในโรงเรียนนะครับแต่งชุดนักเรียนแต่งชุดแบบไม่สุภาพแล้วก็เดินเตร่ไปแล้วคิดว่าตัวเองนั้นโอ้โหเท่จังเลยเป็นความคิดที่ถูกหรือผิดนักเรียนผิดใช่ไหมแต่ในใจของเราเนี่ยเอ้ยนี่เราทำสิ่งที่ดีนี่เราทำสิ่งที่มันดูเท่นี่ใช่ไหมนี่คือการคิดเห็นจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดนะครับคำถามต่อมาถามว่าถ้าเพื่อนทำอะไรที่เราคิดว่าไม่ถูกเราควรทำอย่างไรดีเราควรบอกเพื่อนหรือแนะนำเพื่อนอย่างไรนะครับขอ1คนนะครับนั่นก็คือเลขที่26ครับยืนขึ้นเรามาดูกันนะครับ26อยู่กลุ่มที่6นะครับเวลาเพื่อนทำผิดเราจะบอกเพื่อนยังไงดี
1: ให้เพื่อนขอโทษค
0: ่
1: ะ
0: ให้เพื่อนขอโทษใช่ไหมสมมุติถ้าเป็นสถานการณ์แบบถ้าเพื่อนเห็นเพื่อนดูดบุหรี่ไฟฟ้าในห้อง 2/1 นี่แหละเพื่อนดูดบุหรี่ไฟฟ้าเราจะเดินไปบอกเพื่อนยังไงดี
1: ให้เพื่อนเลิกดูดค่ะเพราะว่าส่งผลเสียต่อร่างกาย
0: เราแนะนำเขาใช่ไหมแล้วเราพูดแบบคำหยาบไหมเราพูดว่าเฮ้ยเลิกบุหรี่ได้แล้วเฮ้ยมันไม่ดีนะแต่เราพูดด้วยความสุภาพใช่ไหมครับเราใช้เหตุผลในการพูดนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยดังนั้นนะครับนักเรียนเวลาที่เห็นใครทำผิดเห็นใครหลงผิดสิ่งที่เราควรทำคือการใช้วจีสุจริตในการเข้าช่วยเหลือเพื่อนนะครับไม่พูดหยาบไม่พูดเท็จนะครับพูดแนะนำเพื่อนพูดแต่สิ่งดีๆนะครับให้เพื่อนปรับปรุงนะครับแนะนำแนวทางที่ดีนะครับให้กับเพื่อนนี่คือคำว่าเพื่อนมันก็จะมีความสัมพันธ์เราก็จะยืดยาวต่อไปใช่ไหมครับทีนี้ทำไมครูจึงพูดเรื่องนี้นะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชาดกนะครับพุทธสาวกพุทธสาวิกาและชาพุทธตัวอย่างซึ่งในชาดกในที่ครูนำมาให้พวกเราได้ศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลที่เห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวคิดว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องราวที่ผิดมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับและวันนี้เราจะได้รู้กันว่าผลของการกระทำแบบนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้นักเรียนเรามาดูกันก่อนพุทธสาวกคืออะไรนะครับพุทธสาวกคือพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศชายนะครับได้แก่ภิกษุสามเณรนะครับต่อไปพุทธสาวิกาก็คือตรงข้ามกันเลยนักเรียนพระผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาที่เป็นเพศหญิงได้แก่ภิกษุณีนั่นเองนะครับต่อไปครับชาดกชาดกคือเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านักเรียนรู้จักชาดกเรื่องอะไรบ้างเอ่ยสักเรื่องหนึ่งมีใครรู้จักสักเรื่องหนึ่งมีไหมพระมหาชนกใช่ไหมครับมีอีกไหมที่บำเพ็ญทานบารมียกลูกยกเมียให้กับคนอื่นอะไรเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยพระเวสพระเวสสันดรชาดกใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับและสุดท้ายคือพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธตัวอย่างนะครับนักเรียนบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆตามหลักคำสอนของพุทธศาสพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันก็คือตำนานนักธรรมแห่งธรรมจักรนะครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้หัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับบางกลุ่มได้ชาดกบางกลุ่มได้ชาพุทธตัวอย่างบางกลุ่มได้พุทธสาวกเรามาดูกันว่าใครจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็เลือกตามบริบทของโรงเรียนของห้องเรียนของตนเองได้เลยนะครับเรามาดูกลุ่มที่หนึ่งได้ชาดกเรื่องคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนมิตตวินทุกกะชาดกนะครับนี่คือกลุ่มที่หนึ่งจะต้องรับผิดชอบนะครับกลุ่มที่สองหัวข้ออะไรเอ่ยพระมหาธรรมราชาหรือว่าพญาลิไทยนั่นครับกลุ่มที่3ก็คือพระสารีบุตรนะครับกลุ่มที่4คือพระโมคคัลลานะกลุ่มที่5ครับราโชวาทชาดกนะครับเป็นชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าและกลุ่มสุดท้ายนะได้สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสนะครับนี่คือ6กลุ่ม6เรื่องราวนะครับนักเรียนกลุ่มที่1ได้เกี่ยวกับชาดก กลุ่มที่2น่าจะได้เกี่ยวกับอะไรระหว่างพุทธสาวกกับชาวพุทธตัวอย่างชาวพุทธตัวอย่างพระสารีบุตรล่ะพระสารีบุตรน่าจะเป็นชาวพุทธตัวอย่างหรือว่าพุทธสาวกพุทธสาวกพระโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยเกิดอยู่ในสมัยพุทธกาลหรือว่าตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่นะครับกลุ่มที่5ตัวเองก็ได้ชาดกใช่ไหมเพราะว่ามันมีชื่อต่อท้ายนะครับและกลุ่มที่6นะครับก็จะเป็นชาวพุทธตัวอย่างนั่นเองนักเรียนสามารถสืบค้นได้จากใบงานนะครับก็สามารถดูได้จากหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับทีนี้พอพวกเรามีหัวข้อแล้วว่าเราจะทำอะไรว่าเรามีหัวข้อแล้วว่าเราได้เรื่องอะไรเรามีเครื่องมือแล้วว่าเราจะสืบค้นจากอะไรทีนี้กิจกรรมของเรานะครับที่พวกเราจะต้องหาข้อมูลนะครับที่จะต้องช่วยกันก็คืออยู่ในกิจกรรมถอดรหัสธรรมนะครับ1เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับหรือมีผลงานอะไรสรุปพอสังเขปนะครับข้อที่2ข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้จากหัวข้อที่เราได้นะครับใครได้พระมหาธรรมราชาเราก็ต้องดูว่าข้อคิดหรือว่าคุณธรรมของพระมหาธรรมราชาคืออะไรนะครับและสุดท้ายคือเราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรนะครับนี่คือ3หัวข้อที่พวกเราจะต้องค้นหาและศึกษาข้อมูลแล้วก็บันทึกลงในใบกิจกรรมนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: คำถามที่ครูได้บอกไว้นะครับก็คือ1เหตุการณ์มีอะไรบ้างนะครับมีผลงานอะไรบ้างสรุปพอสังเขปนะครับข้อที่2คือข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้นะครับจากเรื่องที่เราได้ไปข้อที่3เราจะนำข้อคิดที่ได้นั้นไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรเดี๋ยวเรานะครับจะมีการนำเสนอนะครับกิจกรรมถอดรหัสธรรมโดยให้แต่ละกลุ่มนะครับนำเสนออยู่ที่โต๊ะของตนเองนะครับเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่1พร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับยืนขึ้นกลุ่มที่1ได้เรื่องอะไรครับ
1: มิตะตะวินทุกะชาดกครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างครับมิตะวินทุกะชาดกเป็นลูกของเศรษฐีเป็นคนที่มีความดื้อและโลภมีนิสัยที่ไม่ดีไม่เชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่และมีการฆ่ามารดาของตนเองเพื่อที่จะแสวงหาทรัพย์ครับเมื่อมิตะวินทุกะได้ออกการค้าขายทางทะเลครับเรือของเขาก็มีการหยุดนิ่งและเขาก็ถูกลอยแพมากลางสมุทรเลยไปติดกับเกาะหนึ่งครับและพบกับนางเวมานิกเปรตหลายกลุ่มครับจากนั้นก็เลยเดินทางไปยังนรกที่มีจักรกลดหมุนบนหัวครับซึ่งเขาเห็นเป็นดอกบัวเลยถูกทำร้ายจากจักรกลดนั้นครับและสุดท้ายได้รับคำสอนว่าความโลภและความดื้อนำมหาทุกข์และความวิบากกรรมที่ต้องทนรับครับสอนให้รู้ว่าความโลภและความดื้อนำไปสู่ทุกข์และความพังในชีวิตครับข้อที่2ครับข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้ข้อคิดที่ได้คือความโลภและความดื้อจะทำให้ชีวิตมีทุกข์โดยไม่มีความสุขเลยครับข้อที่3ครับเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรครับ1ครับลดความโลภในตัวเองเช่นเห็นเพื่อนมีโทรศัพท์มือถือมาเครื่องใหม่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่าเราต้องการโทรศัพท์เครื่องนั้นใหม่กันครับข้อที่2ครับเชื่อฟังคำสอนของพ่อและแม่ครับข้อที่3ครับยอมรับความเป็นจริงและผลที่จะตามมาทีหลังครับ
0: ครับผมปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเอาละครับนักเรียนเรามาดูข้อคิดนะครับของชาดกเรื่องมิตตะวินทุกะชาดกกันนะครับข้อคิดนะครับที่เราได้รับจากชาดกก็คือการขาดสติปล่อยให้ความโลภความหลงเข้าครอบงำทำให้เห็นผิดเป็นชอบและตกอยู่ในความทุกข์หากมีสติในการใช้ชีวิตย่อมไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนะครับแล้วเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องคิดก่อนตัดสินใจก่อนจะทำอะไรนะครับเช่นซื้อของเล่นเกมพูดจานะครับควรหยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่กำลังจะทำนะครับดีหรือไม่มีผลเสียต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือเปล่านะครับไม่หลงไปกับสิ่งล่อใจเมื่อเห็นเพื่อนมีของใหม่หรือได้รับสิ่งดีๆก็ไม่ควรโลภหรืออิจฉานะครับควรพอใจในสิ่งที่ตนเองมีและตั้งใจพัฒนาตนเองครับมิตตะวินทุกะชาดกนะครับเป็นชาดกที่พูดเรื่องราวเกี่ยวกับความโลภแล้วก็การหลงผิดนะครับก็ไปเจอสิ่งต่างๆมากมายแต่เห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีผลกรรมก็คือจะต้องไปอยู่ในนรกใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปขอเป็นกลุ่มของราโชวาทะชาดกนะครับเรามาดูกันก็จะเป็นของกลุ่มที่5ใช่ไหมกลุ่มที่5ยืนขึ้น

0: เรามาดูกันว่ากลุ่มที่5ไปสืบค้นข้อมูลมาแล้วได้อย่างไรบ้างนะครับเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: เกิดเหตุการณ์และมีผลอะไรสรุปอย่างไร
0: ราโชวาทชาดก
1: มีเหตุการณ์มีราชาทั้งสองเมืองได้ขับเกวียนมาเจอกันซึ่งทางที่ขับมาเจอกันเป็นทางแคบทั้งสองต่างอยากไปแต่ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครหลีกทางให้คนขับเกวียนจึงได้บอกว่าใครทำความดีมากกว่ากันพระราชาที่หนึ่งบอกว่าเอาความดีชนะความชั่วแล้วก็ส่วนคนที่สองเอาความชั่วสู้กับความชั่วส่วนข้อคิดคุณธรรมที่ได้ผู้นำที่ดีประพฤติดีและยึดมั่นในความถูกต้องความดีจะทำให้ประชาชนเป็นสุขส่วนข้อที่3เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรหากเราได้เป็นผู้นำอะไรก็ตามเราต้องทำสิ่งที่ถูกต้องสมาชิกจะได้มีความสุขเช่นหากเราเป็นหัวหน้าห้องเราต้องทำสิ่งที่ถูกเช่นการพูดดีๆทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมาชิกในห้องจะได้มีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่5นะครับก็ได้นำเสนอนะครับทีนี้เรามาดูข้อคิดนะครับก็คือความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับการฟังผู้อื่นและการเปิดใจรับฟังคำแนะนำนะครับรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและมีความยุติธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วเราจะนำข้อคิดนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับความซื่อสัตย์และมีคุณธรรมนะครับพูดความจริงไม่โกหกนะครับหรือปกปิดความผิดของตนเองไม่ลอกการบ้านไม่ทุจริตในการสอบนะครับแม้จะไม่มีใครเห็นก็ตามฟังผู้อื่นและเปิดใจรับคำแนะนำนะครับตั้งใจฟังเมื่อครูพูดหรือเพื่อนพูดไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะเปิดใจครับนักเรียนรับฟังคำแนะนำนะครับแม้จะไม่ตรงกับความคิดของตนเองต่อไปนะครับเรามาดูกันนั่นก็คือพระสารีบุตรเรามาดูซิว่าพระสารีบุตรนั้นเป็นอย่างไรนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านเป็นใครนะครับว่าอย่างไรบ้างครับกลุ่มที่3
2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสรุปพอสังเขปก็คือพระสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นเลิศและเป็นผู้มีความกตัญญูสูงท่านบรรลุพระอรหันต์ได้เร็วมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงเป็นพระอุปัชฌาย์ของพระราหุลกุมารท่านนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าและได้การเคารพอย่างสูงในฐานะแม่ทัพธรรมผู้สติปัญญาและมีความอดทนเป็นเลิศข้อคิดที่ได้นะคะมีสติปัญญาในการช่วยเหลือคนอื่นความกตัญญูและเคารพครูบาอาจารย์และมีความอดทนข้อ3เราจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรเราจะเป็นคนที่มีสติอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักพอใจในสิ่งที่มีและยึดมั่นในความดีค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากประเมินกลุ่มที่3ครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่3ก็ได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระสารีบุตรกันนะครับการแสวงหาความจริงด้วยปัญญานั่นเองนะครับอ่อนน้อมถ่อมตนการรับฟังและการเคารพผู้อื่นความอดทนและการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วเราจะนำข้อคิดหรือว่าแบบอย่างที่ดีของพระสารีบุตรไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ต้องแสวงหาความจริงด้วยปัญญานะครับตั้งใจเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่เชื่อข้อมูลทันทีครับนักเรียนแต่จะพิจารณาและตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่โอ้อวดหรือยกตนข่มท่านนะครับแต่รู้จักการเคารพตัวเองและผู้อื่นนั่นเองครับพระสารีบุตรก็คือเป็นอัครเบื้องขวาของพระพุทธเจ้านักเรียนมือซ้ายกับมือขวาอะไรน่าจะสำคัญกว่ากันมือขวาใช่ไหมมือขวาพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเลิศนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมองเห็นความสำคัญของสติปัญญานะครับแล้วก็พระสารีบุตรเนี่ยท่านทรงเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีมากๆนะครับต่อพระคุณของคุณแม่นะครับทีนี้เรามาดูต่อไปพระโมคคัลลานะนะครับเมื่อกี้อัครเบื้องขวาเรามาดูอัครเบื้องซ้ายบ้างเป็นอย่างไรครับ
2: พระโมคคัลลานะเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์ร้ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระศาสนามีคนจ้างโจรมาฆ่าถูกตีร่างแหลกแต่ท่านยอมรับกรรมเก่าและไม่หนีก่อนปรินิพพานท่านนำร่างกายไปกราบทูลพระเจ้าและแสดงธรรมพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระทรงเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพและโปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิการตายของท่านคือกรรมเก่าที่เคยทำร้ายร่างกายบิดามารดาในอดีตชาติข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้นะคะการไม่ถือตัวไม่พูดข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้การไม่ถือตัวไม่พูดคำที่ก่อให้เถียงกันและการอยู่ในที่สงบเงียบเพื่อสำรวมใจข้อ3เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรไม่ถือตัวไม่ยึดมั่นในตัวตนและไม่หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ทะเลาะเบาะแว้งขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มที่4ก็นำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแบบอย่างที่ดีนะครับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระโมคคัลลานะนะครับคือความกล้าหาญในการแสวงหาความจริงความเพียรพยายามและมีความเมตตาต่อผู้อื่นครับเราจะนำแบบอย่างที่ดีของพระโมคคัลลานะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะครับก็ต้องมีความกล้าหาญในการแสวงหาความจริงครับกล้าตั้งคำถามและค้นหาความรู้อยู่ใหม่ๆนะครับเป็นความรู้ใหม่เนาะไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆหรือต่างจากเดิมนะครับความเพียรพยายามตั้งใจและอดทนในการเรียนและการทำงานแม้จะเหนื่อยหรือจะเจออุปสรรคเช่นพระโมคคัลลานะนะครับที่อดทนฝึกสมาธิแม้ถูกความง่วงครอบงำนั่นเองพระโมคคัลลานะนะครับถือว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนะครับมีฤทธิ์มากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นะครับทีนี้ต่อไปเรามาดูพระมหาธรรมราชานะครับที่1หรือพระยาลิไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพระยาลิไทย
3: เกิดเหตุการณ์อะไรสรุปพอสังเขปพระมหาธรรมราชาที่1เป็นกษัตริย์สุโขทัยที่ขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2890ทรงรวบรวมอาณาจักรให้เป็นปีกแผ่นส่งเสริมพระพุทธศาสนาสร้างวัดและพระพุทธรูปเช่นพระพุทธชินราชและทรงนิพนธ์วรรณกรรมไตรภูมิพระร่วงถือเป็นกษัตริย์ที่สร้างความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองในสุโขทัยอย่างมากข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้ 1. ความเป็นผู้นำที่มั่นคงและมีวิสัยทัศน์การรวมอาณาจักรและสร้างความสงบสุขในบ้านเมืองแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดและความสามารถในการบริหารจัดการ 2. การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมการนิพนธ์วรรณกรรมแสดงถึงการให้คุณค่า กับการเรียนรู้และเข้มแข็งและเอกลักษณ์ของชาติ 3. ความสำคัญ

0: ของการศึกษาและความรู้การนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆ 4. ความสำคัญความสามัคคีในสังคมแบ่งฝ่ายสงฆ์และส่งเสริมความสงบสุขในชุมชน 3. เราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไรพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงใช้หลัก
1: ทศพิธราชธรรม
0: ในการปกครองเน้นความยุติธรรมเมตตาและดูแลประชาชนอย่างดีเพื่อสร้างความสงบสุขในแผ่นดิน
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละครับทีนี้เรามาดูนะครับแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพระมหาธรรมราชาหรือว่าพระยาลิไทยนั่นเองนะครับพระองค์ทรงปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนะครับหากพุทธศาสนิกชนทุกคนปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดตนเองและสังคมย่อมสงบสุขครับแบบอย่างที่ดีนะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันข้อคิดที่ดีนะครับก็คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดนะครับศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนเช่นการมีความเมตตาความซื่อสัตย์และความอดทนนำหลักธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจำวันรักษาศีลและปฏิบัติธรรมตามความเหมาะสมเช่นการสวดมนต์หรือการทำสมาธินั่นเองครับพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือว่าพระยาลิไทยนะครับพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปกครองเมืองสุโขทัยนะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็เคยทรงพระราชนิพนธ์นะครับวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะครับที่พวกเรารู้จักกันนะครับที่มีอยู่3ภูมิด้วยกันก็คือภูมินรกภูมิสวรรค์แล้วก็โลกมนุษย์นะครับใครทําดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ใครทําชั่วก็ได้ตกนรกนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เคยบวชนะครับเป็นพระภิกษุนะครับเพื่อที่จะดูแลพระพุทธศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอีกด้วยนะครับต่อไปสุดท้ายครับก็คือสมเด็จพระสมณเจ้านะครับกรมพยาวชิรยานวโรรสนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลงานของท่านเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มที่6กันครับ
2: ข้อ1เกิดเหตุการณ์อะไรมีผลงานอะไรสรุปพอสังเขปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากรมพระยาวชิรยาวโรรสเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่4ทรงปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ให้มีระเบียบและระบบชัดเจนทรงวางรากฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้วัดเป็นโรงเรียนและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็งพระองค์สิ้นพระชนในปีพ.ศ. 2464ด้วยพระประชวรวรรณโลกสิริพระชนมายุ 60 พรรษาข้อคิดหรือคุณธรรมที่ได้คือความเสียสละและอุทิศตนความมุ่งมั่นในการพัฒนาชาติความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์การรักษาศีลและวินัยความอดทนและความเพียรเราจะนำข้อคิดที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร 1. ปลูกฝังความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานและช่วยเหลือผู้อื่น 2. มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและสังคมด้วยการเรียนรู้และการศึกษา 3. ปฏิบัติตามหลักวินัยและศีลธรรม4. ใช้สติและสัมปชัญญะในการตัดสินใจ 5. เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีและรับฟังผู้อื่นค่ะขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: เยี่ยมยอดมากครับมาตอนนี้กลุ่มสุดท้ายนะครับก็ได้นำเสนอเป็นที่เรียบร้อยก็คือกลุ่มที่6นะครับสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนะครับพระองค์นะครับทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะครับทรงเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับที่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายใฝ่รู้ใฝ่เรียนหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับแบบอย่างนี้เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ดำเนินชีวิตหรือดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายครับนักเรียนใช้ชีวิตอย่างพอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อนะครับหรือเกินตัวรู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีและไม่ยึดติดกับวัตถุหรือความรู้ราใฝ่รู้ใฝ่เรียนตั้งใจเรียนในห้องเรียนและหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอครับทีนี้ครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปนะครับคือเรื่องอานาปานสตินั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับนักเรียนสิ่งที่ ต้อง

0: เตรียมนะครับก็จะเป็นวิดีโอเพลงนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปโบราณที่สำคัญและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติโดยกรมศิลปากรจากวิหารพระมงคลบพิตรสู่การร่วมกันของหน่วยราชการและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการก่อตั้งมูลนิธิพระมงคลบพิตรขึ้นในปี2502โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะและรักษาองค์พระมงคลบพิตรและวิหารพระมงคลบพิตรรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอันเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
1: ครับมูลนิธิพระมงคลบพิตรเนี่ยเป็นองค์กรสาธารณะมีข้อบังคับที่กำหนดจุดประสงค์ไว้หลักๆ3ประการครับประการที่1โดยสรุปคือให้มูลนิธิเนี่ยเอาเงินผลประโยชน์ที่ได้ทั้งหมดจากคนที่มากราบไหว้และก็ทำบุญที่วิหารมูลนิธิเนี่ยดูแลองค์พระมงคลบพิตรดูแลวิหารพระมงคลบพิตรให้มีความสวยงามสง่าอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ข้อนี้เนี่ยทางมูลนิธิได้ดำเนินการมาโดยตลอด
0: การบริหารองค์กรย่อมมีบ้างที่จะประสบกับปัญหาและอุปสรรคซึ่งถือเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้โดยผู้นำองค์กรเองก็เข้าใจสภาพทั่วไปของปัญหาซึ่งโดยมากเกิดจากความแตกต่างกันด้านที่มาของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นอาชีพอายุหรือปัจจัยทางสังคมอื่น
1: ๆสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะเราต้องแก้ได้นะครับเนื่องจากเรามีกรรมการทั้งหมด15ท่านแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประมาณ42ท่านเนี่ยที่อยู่ในองค์กรทุกคนก็มีพื้นความรู้ความคิดแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่วิหารพระมงคลบพิตรเนี่ยมีความรู้แตกต่างกันมากมาจากครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลามาทำงานร่วมกันเนี่ยแน่นอนปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับการทำงานที่ไม่เป็นทีมในลักษณะนี้เราถือว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่เป็นธรรมชาติของปัญหาที่คนหมู่มากมาอยู่รวมกันเนี่ยมันต้องเป็นปัญหาถามว่าคณะกรรมการหนักใจในเรื่องนี้ไม่หนักใจเพราะถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เราจะดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างไรเราก็วางกฎวางกติกาให้เขาปฏิบัติ

0: โดยเบื้องต้นในความเชื่อเบื้องต้นเนี่ยแต่ทางเรามองว่าคุณธรรมนั้นเป็นเรื่องของความดีความงามที่ต้องทำให้เกิดขึ้นในองค์กรโดยที่ทุกคนนั้นมีคุณธรรมอยู่ในจิตใจไม่เป็นการบังคับแต่คุณธรรมเราเน้นถึงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันมีการติดตามครับโดยเฉพาะของเรานั้นน่ะได้กำหนดเรามีวิสัยทัศน์อยู่6ประการการบริหารองค์กรสู่สากลพระมงคลบพิตรงานพัฒนาบำรุงศาสนาวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบโจทย์ผู้เยี่ยมชมสื่อผสมเทคโนโลยีโดยวิสัยทัศน์เนี้ยเราก็พยายามจะทำให้เกิดขึ้นนะครับคุณธรรมที่เราเน้นน่ะเน้นคุณธรรมเรามองถึงคุณธรรมเบื้องต้นที่ว่าทุกคนเนี้ยต้องทำเพื่อเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับความภาคภูมิใจของมูลนิธิที่เห็นณปัจจุบันนี้คือเราได้บูรณะวิหารมูลนิธิเนี่ยใช้เงินไปถึง60 กว่าล้านนะครับโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งนี้เนี่ยให้คงสภาพสถาปัตยกรรมเดิมดั้งเดิมไว้โดยมีกรมศิลปากรเนี่ยมาช่วยดูแลว่าการซ่อมแซมนั้นควรจะเป็นอย่างไรดูแลใกล้ชิดผลงานที่ออกมาจริงสง่าสวยงามวันนี้เราภาคภูมิใจมากที่เราสามารถซ่อมวิหารซึ่งเราพยายามจะตั้งงบประมาณซ่อมมาโดยตลอดแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นความภาคภูมิใจนอกจากนี้ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารคุณภิษใช้เทคโนโลยีต่าง
1: ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของมูลนิธิพระมงคลบพิตรในการทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรมและการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ล้นนำมาซึ่งการเป็นหนึ่งในองค์กรคุณธรรมต้นแบบในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เรียนได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟารีดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่านะคะผ่านตำนานที่มาจากพงศาวดารนะคะจากเรื่องวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้หยิบยกเรื่องราวจากพงศาวดารนะคะที่สำคัญมาสร้างเป็นงานเขียนนะคะที่เป็นภาพวาดแล้วก็แต่ละภาพวาดก็จะมีโครงประกอบภาพวาดเป็นการอธิบายเรื่องราวในภาพนั้นๆ นะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้ภาพลำดับที่10ไปเรียบร้อยแล้วก็คือภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงที่กล่าวถึงวีรสตรีท่านนึงนะคะที่มีความเสียสละตนเองเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กับวรรณคดีโครงภาพพระราชพงศาวดารแต่ว่าเราจะศึกษาในเรื่องของการใช้ภาษาที่เล่าเรื่องผ่านภาพที่10นั่นเองค่ะกับชั่วโมงเรียนรู้เรื่องเล่าผ่านโครงภาพพระราชพงศาวดารค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องพูดอธิบายคุณค่าวรรณศิลป์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้าง2นะคะเขียนสรุปคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างแล้วก็บอกประโยชน์ของการใช้ภาษาเชิงวรรณศิลป์จากบทประพันธ์ของภาพที่10ได้นะคะก็คือภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือกิจกรรมเล่าขานพงศาวดารไทยนะคะภาพที่10นะคะภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะกิจกรรมนี้นะคะเล่าขานเรื่องราวพงศาวดารภาพที่10นะคะคุณครูก็จะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะในการเล่า

0: เรื่องราวภาพที่10ว่ามีเรื่องราวเป็นอย่างไรจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้ถอดคำประพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อมาเล่าขานเรื่องราวพงศาวดารภาพที่10ภาพพระสุริโยทัยขาดคอช้างเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มละ1คนค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่2ยืนไม่ต้องเรียงก็ได้ค่ะใครมาก่อนก็ยืนก่อนได้เลยค่ะกลุ่มที่6ค่ะเริ่มเรื่องเล่าขานพงศาวดารไทยนักเรียนต้นทางจะเป็นผู้เล่าให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะเรื่องราวเริ่มต้นจากอะไรคะนักเรียนก่อนเริ่มต้นจากอะไรคะสราวุธ
1: ครับท้าวบุเรงนองซึ่งเป็นเจ้าเมืองของพม่าครับซึ่งเล็งเห็นเมืองอยุธยาครับเลยเลือกที่จะเข้ามาสู้รบและยกทัพมาจำนวน 300,000 คนครับซึ่งขณะนั้นพระเจ้าพระมหาจักรพรรดิเป็นเจ้าเมืองของอยุธยาครับก็เลยเล็งเห็นว่าพม่าจะมีการออกมาสู้รบเลยเลือกที่จะออกไปตั้งหลักก่อน
0: ค่ะเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นต่อคะเมื่อบุเรงนองยกกองทัพจำนวนมากกองทัพในของบุเรงนองเนี่ยมีทั้งพม่ามีทั้งมอญรวมแล้ว 300,000 คนเป็นกองทัพที่เข้มแข็งมากพอหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะมีใครต่อได้บ้างต่อได้เลยค่ะ
2: พระมหากษัตริย์ของอยุธยาเล็งเห็นว่าแบบพระเจ้าบุเรงนองจะทำการสู้รบครับเขาเลยจัดเตรียมกองทัพเพื่อที่จะทำการสู้รบครับ
0: ค่ะชื่ออะไรคะกษัตริย์ของไทยเราสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปเหตุการณ์ต่อไปเกิดอะไรขึ้นต่อคะพอพระมหาจักรพรรดิทราบข่าวแล้วก็ได้เตรียมกองกำลังไพร่พลไปตั้งกลางสนามรบเพื่อที่จะทำการสู้รบใช่ไหมคะแล้วอย่างไรต่อคะสิทธิโชติเกิดเหตุการณ์อะไรต่อก็คือเหตุการณ์ที่ใครคะกล่าวถึงพระสุริโยทัยค่ะพระสุริโยทัยว่าอย่างไรบ้าง
3: เมื่อพระสุริโยทัยได้ทราบว่าพระจักรพรรดิไปออกรบ
0: ค่ะแล้วอย่างไรคะ
3: พระสุริโยทัยก็เลยควบช้างเข้าไป
0: ก่อนควบช้างพระสุริโยทัยทำอะไรคะพระสุริโยทัยแต่งตัวอย่างไร
3: แต่งตัวออกรบเหมือนผู้ชายครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ควบช้างเข้าไปในขบวนใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วอย่างไรต่อคะหลังจากนั้นอย่างไรต่อเป็นกล่าวถึงกองกำลังที่เป็นยังไงคะ
4: ช้างของทั้งสองฝ่ายได้ต่อสู้กันค่ะแต่ว่าช้างของพระมหาจักรพรรดิเสียท่าค่ะหันหลังให้พระสุริโยทัยจึงเข้าไปช่วยค่ะ
0: กองทัพของพม่ามีบุเรงนองและมีพระเจ้าแปรใช่ไหมคะช้างของพระเจ้าแปรก็ทำให้ประจันหน้ากับช้างของสมเด็จพระสุริโยทัยแล้วก็ทำไมคะ
5: พระเจ้าแปรได้ฟัน
0: พระเจ้าแปรก็ได้ใช้ง้าวฟันพระสุริโยทัยทำให้พระสุริโยทัยสิ้นพระชนบนคอช้างนั่นเองค่ะปรบมือให้กับเพื่อนๆตัวแทนด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็คือเล่าขานพงศาวดารไทยภาพที่10นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะค่ะถามจากบทประพันธ์ที่นักเรียนได้ถอดความไปจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีบทประพันธ์ที่ว่าบุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา 300,000 แห่ถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นครานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองพิจารณาบทประพันธ์นี้นะคะแล้วคิดว่าบทประพันธ์นี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วเกิดจินตภาพก็คือเกิดภาพในจินตนาการของนักเรียนเนี่ยเป็นภาพใดให้เวลา30วินาทีเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนในการตอบคำถามบทนี้นักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่ออ่านบทประพันธ์นี้แล้วนักเรียนปลายทางเกิดภาพอะไรในจินตนาการของนักเรียนบ้าง เกิดภาพไหมคะเกิดภาพประกรณ์คะเกิดภาพอะไรคะเมื่อประกรณ์อ่านบทประพันธ์บทนี
5: ้เกิดภาพไปบูลลิงน้องครับนำกองทัพพม่าไปตีเมืองอยุธยาครับ
0: ค่ะกองทัพที่เป็นอย่างไรคะภาพที่ประกรณ์เห็น
5: ขี่ช้างครับ
0: ภาพที่ขี่ช้างกองทัพที่ขี่ช้างใช่ค่ะกองทัพขี่ช้างกองทัพมหึมาหรือเล็กน้อย
5: มหึมาคร
0: ับ มหึมาใหญ่ยังไงคะกี่คนในกองทัพ
5: 300,000 คน
0: 300,000 คนแสดงให้เห็นถึงภาพของกองทัพอันยิ่งใหญ่ใช่หรือไม
5: ่ครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับประกรณ์ด้วยค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะถามนักเรียนว่านักเรียนเคยอ่านนิทานบทกวีเรื่องสั้นนิยายแล้วเกิดภาพเกิดจินตนาการหรือไม่นักเรียนทุกๆคนเลยค่ะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเวลานักเรียนอ่านงานเขียนไม่ว่าจะเป็นบทร้อยแก้วหรือบทร้อยกรองนะคะที่เป็นนิทานบทกวีเรื่องสั้นนิยายแล้วเกิดภาพจินตนาการหรือไม่คะตัวแทนนักเรียนต้นทางมีไหมคะมีจากกลุ่มที่5นะคะเคยไหมคะ
6: เคยค่ะ
0: เกิดภาพอะไรบ้างคะ
6: เป็นภาพวิวทิวทัศน์ในนิทานค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะก็เกิดภาพหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมคะไม่เพียงแต่เกิดภาพนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนอาจจะได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในเรื่องงานเขียนนั้นด้วยนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมบทประพันธ์สร้างจินตภาพนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีบทบาทที่แตกต่างกันก็คือ3กลุ่มจะเป็นผู้ที่อ่านบทประพันธ์แล้ววาดภาพจากบทประพันธ์แล้วก็อีก3กลุ่มจะเป็นผู้ทายว่าบทประพันธ์ที่เพื่อนวาดเนี่ยรูปที่เพื่อนวาดตรงกับบทประพันธ์ใดในเรื่องพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะกลุ่มที่จะได้รับบทประพันธ์นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนจะวาดภาพจากที่เพื่อนอ่านบทประพันธ์แล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นภาพใดเขาก็จะวาดออกมาแล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่5กลุ่มที่6ก็จะเป็นผู้ทายนะคะบทประพันธ์ก็จะอยู่ในใบงานของนักเรียนสามารถดูบทประพันธ์ได้นะคะพร้อมไหมคะ

0: กิจกรรมบทประพันธ์สร้างจินตภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่เป็นตัวแทนในการวาดภาพจากบทประพันธ์ที่ได้แล้วก็โชว์ภาพให้กับเพื่อนๆกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ได้ถ่ายนะคะจะเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนนะคะโชว์ภาพให้เพื่อนกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ถ่ายได้เลยค่ะว่าเป็นภาพใดเพื่อนกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ดูนะคะแล้วทายว่าจากบทพันบทใดกลุ่มที่5ตอบได้กลุ่มที่5คิดว่าจากกลุ่มที่2โชว์ภาพเป็นบทใดคะ
1: บุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแก้วมอนม่านประมวลมา300,000แฮถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นครา
0: ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือกับกลุ่มที่5ด้วยค่ะต่อไปภาพต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ให้เพื่อนดูภาพจากบทประพันธ์ได้เลยค่ะเป็นภาพจากเหตุการณ์บทใดคะที่เราได้ร่วมกันถอดคำประพันธ์ไปแล้วกลุ่มที่6ได้ไหมคะเป็นภาพจากบทใดกลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่6ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นบทใดคะ
2: เป็นบทของพลไก่กองหน้าก
0: องหน้าเร้าโรมรันกันเทยใช่หรือไม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วก็อะไรต่อคะ
2: ช้างพระเจ้าแปรประจัน
0: โคตไทย
2: โคตไทยสารทรงสวด
0: สารทรงสวดเซผันหลังเล่นเตลิดแฮใช่ไหมคะบทนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่3ถูกต้องปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่1นะคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพจากบทประพันธ์ใดกลุ่มที่4ตอบได
3: ้ขุนมอนล่อนง้าวฟาดชาจะขาดแล้งตาอุระ
0: ตามอุระ
3: หลุบดิ้น
0: ค่ะ
3: โอรสรีบกั้นพระ
0: รีบกั้นพระศพสู่นครแฮบทนี้ใช่ไหมคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมคะกลุ่มที่1ถูกต้องค่ะประมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าบทประพันธ์จากภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างเนี่ยเป็นบทประพันธ์ที่แต่งด้วยโครงจำนวนแค่6บทแต่ทำให้เกิดภาพในจินตนาการของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ภาษาในรูปแบบบทประพันธ์ร้อยกรองก็สามารถสร้างเรื่องราวแล้วก็ทำให้เราทราบเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะก็จะเป็นจุดเด่นของวรรณศิลป์ของบทประพันธ์ภาพที่10นั่นเองค่ะคำถามชวนคิดนะคะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจากบทประพันธ์ที่ครูยกมาให้ในวรรคยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมาแล้วก็วรรคถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคราจุดเด่นของบทประพันธ์ข้างต้นนี้นักเรียนคิดว่ามีจุดเด่นอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรคะคิดว่ายกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมาถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นคราจุดเด่นอย่างไรคะสัมผัสเมื่อกี้ที่ครูได้ยินเมื่อสักครู่จากกลุ่มที่3กลุ่มที่3คิดว่าจุดเด่นของบทประพันธ์นี้คืออะไรคะสัมผัสสัมผัสอะไรสัมผัสคำที่เรียกว่าสัมผัสพยัญชนะถูกต้องไหมคะสังเกตได้จากมอนม่านประมวลมาก็คือพยัญชนะมอม้านั่นเองนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือเวลาที่เราอ่านวรรณคดีหรืออ่านบทประพันธ์อะไรก็ตามนะคะเราก็จะสามารถวิเคราะห์วรรณศิลป์ของผู้เขียนนะคะที่เขียนมาสื่อพวกเราได้นะคะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องวิเคราะห์วรรณศิลป์ของโครงภาพพระสุริโยไทยค่ะคอช้างนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะจับสลากบทประพันธ์และวิเคราะห์วรรณศิลป์ของบทประพันธ์นั้นบันทึกผลการวิเคราะห์ลงใบกิจกรรมเรื่องวิเคราะห์วรรณศิลป์โครงภาพพระสุริโยไทยค่ะคอช้างนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็จะได้บทประพันธ์จากที่เรื่องที่เราได้แปลมาแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะกลุ่มละ1บทประพันธ์1บทประพันธ์นี้นักเรียนก็วิเคราะห์ว่าใช้ภาษาอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรเช่นทำให้เกิดภาพเช่นมีการสัมผัสนะคะก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยการวิเคราะห์นั่นเองค่ะก็จะมีบทที่1 นะคะตั้งแต่บทที่1เลยจนถึงบทที่6นะคะจะได้กลุ่มละ1บทนั่นเองค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: การวิเคราะห์วรรณศิลป์ของภาพที่10ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้บทประพันธ์1บทประพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะคะวิเคราะห์วรรณศิลป์โครงภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเราจะมาเริ่มกันที่บทที่1เลยนะคะก็คือบุเรงนองนามราชเจ้าจอมรามันเฮยยกพยุหะแสนยายิ่งแกล้วมอนม่านประมวลมา30หมื่นแห่ถึงอยุธเยศแล้วหยุดใกล้นครากลุ่มที่ได้บทประพันธ์บทนี้ก็คือกลุ่มที่3วิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะกลุ่มที่3
1: วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์1เห็นภาพของบทถึงแม้จะมีคำไม่แต่สามารถเห็นภาพได้คือภาพการยกทัพของบุเรนองมีคน 300,000 คน 2. มีการสัมผัสของพยัญชนะที่สวยงามคือพยัญชนะตัวมอคำว่ามอนม่านประมวลมา
0: ค่ะได้ประเด็นนี้ใช่ไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะนะคะก็แสดงให้เห็นจุดเด่นของบทประพันธ์บทที่1เลยประเด็นแรกก็คือใช้ถ้อยคำให้เกิดภาพที่เห็นภาพกองทัพอันยิ่งใหญ่เหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะตรงคำว่ามอนม่านแล้วก็มวลมาจากวรรคมอนม่านประมวลมา30หมื่นแห่ค่ะต่อไปบทที่2ค่ะบทที่2พระมหาจักรพรรดิเท่าภูวดลสยามเฮยวางค่ายรายรีพลเพียบล่าดำริจากใครโยนแรงศึกยกนิกรทัพกล้าออกตั้งกลางสมรบทประพันธ์บทนี้กลุ่มที่5ได้รับมอบหมายในการวิเคราะห์วรรณศิลป์หนูวิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นภาพของกองทัพของพระมหาจักรพรรดิตั้งกลางเมืองค่ะ
0: ค่ะ
1: มีพยัญชนะเช่นคำว่าไร่รี่มีการสัมผัสของค่ายไร่ค่ะ
0: ของค่ายไร่ก็คือการสัมผัสพยัญชนะหรือสระคะ
1: สระค่ะ
0: สระแล้วก็เห็นภาพของกองทัพของพระมหาจักรพรรดิที่วางกองกำลังเตรียมการใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะค่ะผลการวิเคราะห์บทประพันธ์บทที่2ก็อย่างที่กลุ่มที่5ได้อธิบายเลยนะคะก็จะมีการเล่นเสียงสัมผัสสระตรงคำว่าค่ายกับรายนะคะแล้วก็เล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคือคำว่ารายกับรีจากวรรควางค่ายรายรีพลแล้วก็ที่เพื่อนบอกว่าเห็นภาพกองทัพของพระมหาจักรพรรดิที่วางกองกำลังเตรียมการที่จะสู้รบกับบุเรงนองนะคะต่อไปค่ะบทที่3นะคะบางออนอัครเรศผู้พิสมัยท่านนานามพระสุริโยไทยออกอ้างทรงเครื่องยุทธพิชัยเช่นอุปราชแฮเถลิงคชาทานขวางควบเข้าขบวนใครกลุ่มนี้ขอโทษค่ะบทนี้กลุ่มใดได้คะกลุ่มที่1หนูวิเคราะห์กันว่าได้อย่างไรบ้าง
2: มีการสัมผัสพยัญชนะคือบังออนกับอัคเรศออกกับอ้างควบเข้าแล้วก็ขบวนใครค่ะ
0: สัมผัสพยัญชนะอะไรบ้างคะ
2: ออนกับอักค่ะ
0: ก็คือพยัญชนะออ่าง
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็
2: ออกกับอ้าง
0: ก็ออ่างแล้วก็อะไรคะ
2: เข้ากับขบวนค่ะ
0: เข้ากับขบวนก็คือพยัญชนะ
2: ขอไข่
0: เสียงค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะก็จะมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะตรงที่คำว่าออนกับอักขระนะคะเล่นเสียงพยัญชนะออ่างออกกับอ้างจากวรรคบางออนอัครเรศผู้แล้วก็วรรคนามพระสุริโยไทยออกอ้างต่อไปค่ะบทต่อไปพลกายกองหน้าเร้าโรมรันกันเฮย ช้างพระเจ้าแปรประจันคดไถสารทรงสวดเสผันหลังแล่นตะเลิดแห่ตะเลงขับคดไล่กลับท้ายคชาทานกลุ่มที่6เป็นผู้วิเคราะห์นะคะได้ผลว่าอย่างไรบ้างคะ
1: มีการสัมผัสพยัญชนะค่ะ
0: ค
1: ือคำว่าโลมกับรันค่ะ
0: ค่ะ
1: สัมผัสสระคำว่ารันกับกันค่ะแล้วก็สัมผัสเสียงพยัญชนะคำว่าสารสวดเซค่ะ
0: ค่ะ
1: และมีการใช้คำไวยพจน์ค่ะคือคำว่าโคตรสารคชาทานซึ่งแปลว่าช้างค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะบทประพันธ์บทนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นนะคะก็คือการเล่นสัมผัสพยัญชนะนะคะสารทรงสวดเซจากวรรคสารทรงสวดเซผันนะคะแล้วก็การใช้คำไวยพจน์ที่หมายถึงช้างที่เขียนด้วยคำว่าโคตรสารคชาทานแล้วก็คำว่าช้างที่หมายถึงช้างนั่นเองนะคะต่อไปบทที่5นะคะนงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ตีมารมนัสกัตเวทียิ่งล้ำเกรงพระราชสามีมลายพระชนเฮยขับขเชนเข็นค้ำสะอึกสู้ดัดสกร
3: วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะครับ
0: ค่ะได้ว่าอย่างไรคะ
3: มีการสัมผัสพยัญชนะครับเช่นคำว่าองค์กับเอครับแล้วก็เล่นเสียงสระเช่นนัดกับกิดนัดกับกัดครับ
0: ค่ะ
3: จากวรรคครับ
0: จากวรรคอะไรคะมารมนัสกัตเวทียิ่งล้ำใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ค่ะมีอีกไหมคะ
3: สองครับใช้คำน้อยแต่กินความมากครับคือคำว่าเกรงครับ
0: ค่ะทำไมคะ
3: จากวักนงคราน
0: จากวักนงครานนงครานองค์เอกแก้วกษัตริย์ใช่หรือไม่คำว่าเกรงที่นักเรียนบอกคืออย่างไรคะที่ใช้คำน้อยแต่กินความมากก็คือประเด็นนี้ก็คือใช้คำน้อยแต่สื่อความที่กว้างออกไปใช่ไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยค่ะก็จะมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะค่ะว่าองค์เอกจากนงครานองค์เอกแก้วอันนี้ก็คือพยัญชนะออ่างแล้วก็มารมะนะคะก็คือมอม้านะคะจากวรรคมารมนัสกัตเวทีแล้วก็เล่นเสียงสัมผัสสระก็คือคำว่านัดกับคำว่ากัดมาจากคำว่ามาจากวรรคมารมนัสกัตเวทีนั่นเองค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วบทประพันธ์บทนี้ยังใช้คำน้อยแต่กินความมากก็คือคำว่าเกรงอย่างที่เพื่อนบอกนะคะเกรงในที่นี้คือไม่ใช่เกรงใจแต่หมายถึงเกรงกลัวว่าสามีของตัวเองเนี่ยจะได้รับอันตรายนะคะใช้คำว่าเกรงอย่างเดียวสื่อความได้มากกว่าแค่คำเดียวนั่นเองนะคะก็คือคำน้อยแต่กินความมากต่อไปบทสุดท้ายค่ะขุนมอนร่อนง้าวฟาดฉาดฉะขาดแล้งตับอุระหลุดดินโอรสรีบการพระศพสู่นครแห่ศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นพจน์ผู้สรรเสริญกลุ่มที่2นะคะสรุปบทประพันธ์วิเคราะห์ได้ว่าอย่างไรคะ
4: 1ชาชะเป็นเสียงสัตพจน์เสียงเป็นเสียงเรียนธรรมชาติครับ2คําว่าศูนย์สิ้นและสรรเสริญเป็นเสียงสัมผัสพยัญชนะครับ3เห็นภาพพระเจ้าแปลฟันพระสุธิโยไทย
0: พระสุริโยไทยค่ะถูกไหมคะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะการวิเคราะห์ของบทสุดท้ายก็จะเห็นได้ว่ามีจุดเด่นก็คือเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเช่นศูนย์สิ้นจากวรรคศูนย์ชีพไปศูนย์สิ้นแล้วก็คำว่าสรรเสริญนะคะพยัญชนะสอเสือจากพจน์ผู้สรรเสริญนั่นเองค่ะแล้วก็จุดเด่นของบทนี้นะคะเมื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงด้วยเสียงกระทบของง้าวที่ฟันนะคะก็เราจะเรียกการใช้ภาษาแบบนี้ว่าการใช้ภาพพจน์ที่เป็นสัตพจน์ก็คือเรียนเสียงธรรมชาติเรียนเสียงอาวุธที่กระทบกันอย่างแรงในขณะที่ฟาดฟันก็ได้ยินเสียงอะไรคะฉะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือจุดเด่นของวรรณศิลป์โครงภาพพระราชพงศาวดารนั่นเองค่ะ ค่ะภาพที่10ภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างจะเห็นได้ว่าเนื้อความเพียงแค่6บททำให้ทราบเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบของพระสุริโยไทยขาดคอช้างได้นั่นเองแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของการใช้ภาษาบทประพันธ์บทนี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชนิพนธ์แต่งด้วยพระองค์เองนั่นเองค่ะค่ะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะจากภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างก็คือเป็นเรื่องราวจากโครงภาพพระราชพงศาวดารตอนพระสุริโยไทยขาดคอช้างนะคะเป็นวรรณคดีที่กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยในช่วงสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่านะคะพระสุริโยไทยซึ่งเป็นพระมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสละพระชนชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีโดยทรงช้างศึกเข้าสกัดกั้นกองทัพพม่าและถูกพระมหาอุปราชาฟันจนสิ้นพระชนนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ทำให้แสดงเห็นถึงความกล้าหาญความเสียสละความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมืองนะคะทั้งยังเป็นบทประพันธ์ที่มีความโดดเด่นในด้านของวรรณศิลป์นะคะก็คือการใช้คำและเสียงที่ทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเมื่อผู้เรียนนะคะเรียนแล้วก็จะสามารถเกิดจินตนาการกองทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรเครื่องแต่งกายอันสง่างามช้างศึกที่วิ่งไล่ตามกันกระชั้นชิดและการต่อสู้กันบนหลังช้างทำให้รู้สึกได้เหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะ

0: ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่56สิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องถอดคำประพันธ์โครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต2ใบกิจกรรมเรื่องสรุปสาระโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต3หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 4นะคะกระดาษปากกาสีที่จะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณศิลป์ของโครงภาพพระราชพงศาวดารภาพที่10มั้ยคะ
1: ไม่มี
0: หากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนละหมอดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

0: พยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรอกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
3: 2019

0: ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

ันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หนูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: อือ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: การวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: างนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: son. What is it?
1: Address,
0: right? Address. This dress is expensive. You want to make the words expensive stronger. What can you say? You want to make expensive the word expensive stronger. What can you say? Ring the bell. Group three.
2: This dress is very expensive.
0: Exactly, very good. This dress is very expensive. So expensive is an adjective or adverb?
1: Adjective.
0: So what about very?
1: Adverb.
0: It's an adverb. All right, congratulations, you're doing great today. Next one, we are going to take a look at objectives today. The first one, you are going to read the text and write the answers. Today, you are going to have reading activities. And the second one, you are going to write a description of your family pictures using the words intensifiers, okay? All right, so today we have two activities. The first one, reading activities, and the second one is writing activities. Now, we move to next one. We are still talking about my family picture part two, okay? All right. So, students, did you get the reading? Did you get the reading? สำหรับคุณครูปลายทางสามารถแจกบทอ่านให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งบทอ่านนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th. Can you show me? If you get the reading, can you show me? You get that? Very good. Okay. All right, so here's gonna be the reading. No, here's gonna be the reading. If you can't see the pictures very clearly, you can take a look on the presentations. ถ้าเรียนปลายทางมองรูปภาพไม่ชัดเจนสามารถดูได้จากบน presentation ของเราได้เลยนะครับโอเค alright so did you find the words that you don't understand นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเจอคำศัพท์คำไหนที่เราไม่เข้าใจไหมมีไหมครับ really you don't have any words that you don't understand มีไหมครับมีคำศัพท์ไหนที่เราไม่เข้าใจบ้างไหมอะถ้าคำศัพท์ไหนเราไม่เข้าใจYou need to write it or them into the worksheet number 13. ถ้ามีคำศัพท์ใดที่ไม่เข้าใจและอยากรู้ความหมายให้เขียนลงไปที่ใบงานที่13ได้เลยครับแล้วครูไปทางสามารถแจกใบงานที่13ให้นักเรียนได้เลยครับเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เขียนคำศัพท์ไหนที่เขาไม่รู้สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับ You can download worksheet on www.dltv.ac.th

0: All right, so now let's get back to the reading. เดี๋ยวเรากลับมาที่บทอ่านของเราก่อนเนาะตอนนี้เด็กมีคำศัพท์ที่ไม่ทราบแล้วใช่ไหมเรา you just wrote them the words. I mean the words that you don't understand on the worksheet number 13 already. Okay, so now we are going to read along the text. เดี๋ยวเราจะมาอ่าน text พร้อมๆกันSo first one, the question is, teacher บอกแล้วว่าเราจะมีคำถามให้ทั้งคะทั้งชั่วโมงเลยวันนี้ The question is, who is a person writing an email? Look on the presentation, who is a person writing an email? 1, 2, 3 So look at this oneWho is a person writing this email? So this one we call email, right? Okay, group two. Who is a person who write?
1: Kenry write email.
0: Okay, right. Kenry is writing an email, right?
1: Yes.
0: Okay, very good. All right. So form, เนาะทุกครั้งเลยถ้าเราเป็น email, ถ้ามีคำว่า form, นั่นหมายถึงว่า writer, คนเขียน. So what about receiver or recipient?Who is receiver or recipient? Ring the bell. เรามีคนเขียนแล้วเราต้องมีคนรับจดหมายนี้อีเมลนี้โอเค group 3 Who is receiver? Receiver.
2: Yoko.
0: Yoko is a receiver, right? Okay, very good. Next one. In this email, what is it about? In this email, what is it about? Ring the bell.Okay, group two.
1: My family.
0: Your family?
1: Yes.
0: Really? Your family or Kelly family?
1: Kelly family.
0: Kelly's family. All right. Congratulations. Very good. So this email is about Kelly.

0: Congratulations, you have finished, right? Okay. Everybody, so we are going to take a look at the answers together. The first one, all right. So for Xuan Huang Xun on the LTV, we are going to do this together for the answers, okay? So the first one, what's her name for the first one? One, two, three. Uh-huh, good to you again. What's her name?
1: Comment.
0: Comment, right? Yeah. What does she look like?
1: She is short and quite slim. She has got long brown hair and brown eyes.
0: All right, so she has got long brown hair and brown eyes. What is she wearing?
1: She is wearing long sleeve t-shirt and jeans.
0: Very good. นักเรียนปลายทางสามารถ compare คำตอบกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับ Okay. So we have the intensifiers quite. Teacher highlight ให้แล้วเรามี intensifier คือคำว่า quite นั่นเอง Alright, can we go to the next one? Okay. So next one. If you want to answer the question, raise your hand. 1, 2, 3. Okay, what's his name?
2: David.
0: David. Appearance. What does he look like?
2: He has got short brown hair and blue eyes.
0: Short brown hair and blue eyes. And he is?
2: Very tall.
0: Tall and?
2: And very fat.
0: Not very fat. What about his coat? What is he wearing?
2: Long sleeve shirt.
0: Shirt or t-shirt?
2: T-shirt.
0: T-shirt, really? All right, so that one we call hoodie. Everyone say hoodie.
2: Hoodie.
0: Hoodie.
3: Hoodie.
0: Okay, so hoodie is like here, okay? So we have the hood to put over your head. Hoodie and jeans. All right, thank you very much. Next one. 1, 2, 3. Okay, group 3. Group 3. Shania. Shania, right?
4: Shania.
0: Shania, right? Okay, so what does she look like?
4: Shania look like long hair.
0: Okay, has got long hair.
4: Long brown hair.
0: Okay, long brown hair.
4: And green eyes.
0: Green eyes. All right, so what is she wearing?
4: Long sleeve shirt and jeans.
0: Okay, long sleeve shirt or t-shirt?
4: Yes.
0: T-shirt. And
4: jeans.
0: Jeans, exactly. So now we move to the last one, which is the person who's writing an email. Okay, touch your ears. 1, 2, 3. Group 2. Next, what's his name?
5: He has got long brown hair and green eyes.
0: Very good. So what is he wearing?
5: He is wearing short sleeve, t-shirt and jeans.
0: T-shirt, right?
5: Sleeve, t-shirt.
0: And
5: jeans.
0: Very good. Okay, t-shirts and jeans, exactly. Very good. All right, so now it's about your turn, your family pictures. กิจกรรมนี้นะครับหลังจากชั่วโมงที่แล้วทีเชอร์ให้เรานักเรียนไปทางนักเรียนต้นทางเตรียมรูปภาพของตนเองมารูปภาพของครอบครัวของตนเองมาสามารถนำมาใช้กับกิจกรรมในใบงานที่14ได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้เขาบอก put the drawing pictures if you don't have the family photos you can draw your family pictures ถ้าไม่มีรูปภาพรูปวาดสามารถวาดได้เลยนะครับ put a drawing pictures of your family in the box and complete the table write a paragraph describing your families กิจกรรมนี้แปะรูปภาพลงไปในช่องสี่เหลี่ยมหลังจากนั้นใส่หลังจากนั้นให้เติมข้อมูลลงไปในแต่ละตารางนะครับโอเค so I'm gonna show you the worksheet worksheet นี้ we have two pages เรามีทั้งหมด2หน้านะครับหน้าแรกจะเป็นการแปะรูปภาพและใส่ข้อมูลในตารางหน้าที่2จะเป็นการเขียนบรรยายจากรูปภาพโดยใช้ข้อมูล appearance and clothes มาในการบรรยายนะครับซึ่งกติกาคือ by using at least 3 intensifiers

words จะต้องใช้3 intensifiers ด้วย intensifier ทั้งหมดกี่ตัว how many intensifiers you are going to use in this red writing กี่ตัวเอ่ย3 intensifiers ใช้ทั้งหมด3 intensifier ในการเขียนบรรยายนะครับ alright so I'm gonna give youtime to do this activity. Let's do it. Okay.

0: Everybody, after you have finished writing a description of your family pictures, we are going to have a presentation in the front of the classroom. All right, เดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอคำบรรยายของรูปภาพของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งนักเรียนต้นจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับ Okay, so group, which group do you want to do the presentation? Group? Okay, group 3 first. All right, group 3. Okay, group 3. All right, everybody just welcome group 3. เดี๋ยวเรียนไปทางสามารถดูตัวอย่างกับดูตัวอย่างให้จากเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับ All right, so what you got?
1: My dad's art, he has got a bit tall and quite fast. He is wearing a long sleeve t-shirt. My mom, A, has got really curly hair. She is wearing

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยครับวันนี้มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ในวัยรุ่นนะครับก่อนที่เราจะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ในวัยรุ่นได้อย่างถูกต้องด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ของวัยรุ่นได้ 3. ด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับในของแต่ละวิชาอันนี้เป็นวิชาสุขศึกษาของเราก็จะเป็นเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นได้นะครับวันนี้เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจและอารมณ์นะครับแล้วจำได้ไหมคราวที่แล้วครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรไปปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นนะครับทีนี้จำได้ไหมว่าปัจจัยมีอะไรกันบ้างใครจำได้ขอยกมือหน่อยเชิญเลยครับ
3: มีฮอร์โมนการพักผ่อนแล้วก็อาหาร
2: ขอบคุณมากครับอันนี้เพื่อนบอกไปแล้ว3อย่างนะครับแต่ทีนี้มีเพิ่มเติมนะครับจำได้ไหมอันที่1โภชนาการก็คือการรับประทานอาหารนะครับและเลือกรับประทานอาหารนะครับเอาให้ครบ5หมู่นะครับสารอาหารให้ไปเป็นตามลักษณะของน้ำหนักส่วนสูงของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเรื่องการออกกำลังกายจำได้ไหมครับว่าเราควรจะต้องออกกำลังกายกันอย่างไร
0: อย่างน้อยวันละ15นาที
2: อย่างน้อยนะครับวันละ15นาทีใน1สัปดาห์ก็ควรจะเป็น 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับปัจจัยต่อไปคือพันธุกรรมข้อนี้พันธุกรรมเราปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหม
0: ไม่ได้
2: อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่จะมีบางส่วนเรื่องของส่วนสูงเรามีการพัฒนาตนเองได้แต่ก็คงไปไม่ได้มากกว่าพันธุกรรมที่กำหนดนะครับต่อไปเป็นการนอนหลับพักผ่อนนะครับข้อนี้ก็สำคัญนะครับเพราะร่างกายเราซ่อมแซมและสร้างเสริมร่างกายช่วงในขอโทษครับในช่วงเวลาที่เรากำลังนอนหลับและสนิทนะครับข้อที่5คือการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพ

0: ติดชื่อของมันคือสารเสพติดใช่ไหมครับบอกอยู่แล้วว่าเมื่อเสพไปแล้วจะติดและจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราได้รับสารเสพติดในจำนวนหนึ่งมันจะส่งผลต่อเรื่องของระบบประสาทและส่งผลต่อเรื่องความสูงรวมไปถึงพัฒนาการด้านอื่นๆของเราด้วยเช่นกันนะครับข้อสุดท้ายการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพจิตก็มีผลต่อการเจริญเติบโตเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีภาวะเครียดนะครับหรือมีภาวะที่มีแรงกดดันสูงมันจะส่งผลต่อระบบฮอร์โมนแล้วฮอร์โมนก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเราเช่นกันนะครับทีนี้สำหรับวันนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของเราเนี่ยส่งผลต่อเราไหมส่งผลต่อความมั่นใจส่งผลว่าเรากังวลหรือภูมิใจอะไรในร่างกายของเราไหมใครพอจะบอกเพื่อนได้บ้างไหมครับส่วนนักเรียนนะครับที่อยู่ปลายทางลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูครับว่าเมื่อร่างกายเราเปลี่ยนแปลงจากประถมมาอยู่ในช่วงของวัยรุ่นหรือในช่วงมัธยมเนี่ยร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางมีความกังวลหรือมีความรู้สึกอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูครับและส่วนในห้องนี้ใครพอจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้มั้งไหมครับว่าเมื่อร่างกายเราเปลี่ยนแปลงจากเราที่อยู่วัยประถมขึ้นมามัธยมแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรชอบไม่ชอบกังวลอย่างไรบ้างมีไหมครับเชิญได้เลยครับ
1: มีความรู้สึกมั่นใจกับส่วนสูงของตัวเองค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครรู้สึกว่าไม่มั่นใจหรือมั่นใจด้านอื่นอีกไหมครับอันนี้บางอย่างมันเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกนะครับอาจจะไม่อยากบอกไม่อยากพูด เมื่อหมดชั่วโมงแล้วนะครับใครมีความกังวลหรืออะไรที่รู้สึกพิเศษสามารถปรึกษาครูได้นะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับก็สามารถปรึกษาคุณครูของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นครูประจำชั้นหรือครูท่านอื่นก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเนี่ยที่ครูเชื่อว่าที่เราไม่ได้ตอบกันเพราะหลายคนขาดความมั่นใจในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวใช่ไหมครับสีผิวหรือแม้แต่บางคนเรื่องของทรงผมด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ลองมาดูว่ามีอะไรกันอีกแล้วนอกจากด้านร่างกายที่ครูบอกไปเรารู้จักโซเชียลมีเดียกันไหม
2: รู้จัก
0: ใครพอจะบอกเพื่อนได้ไหมครับว่าโซเชียลมีเดียในความคิดของเราคืออะไรมีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะครับแสดงว่าเราครูเชื่อว่าเอางี้ดีกว่าครูเชื่อว่าพวกเรารู้จักโซเชียลมีเดียแต่ยังหาคำจำกัดความของมันไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ลองมาดูกันครับว่าโซเชียลมีเดียจริงๆแล้วหมายถึงอะไรนะครับโซเชียลมีเดียหมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเล่นจะสีอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้เหมือนจะหลากสีอยู่นะใช่ไหม
2: ใช่
0: เราจะเล่นไม่ว่าจะแอปพลิเคชันไหนก็แล้วแต่ครับล้วนแล้วแต่อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียทั้งนั้นนะครับทีนี้ลองมาฟังคลิปวิดีโอนี้ดูนะครับว่ามีอะไรและส่งผลต่อเราอย่างไรกันบ้างนะครับ
3: ตอนนี้นะคะสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษค่อนข้างกังวลนั่นคือจำนวนของวัยรุ่นที่มีปัญหาเรียกว่า mental health นะคะคือมีปัญหาสุขภาพทางจิตยังไม่ได้เป็นบ้านะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าโรคหดหูโรคเกลียดตัวเองคือปริมาณนะคะของคนไข้ที่เป็น mental health เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันมีนัยยะสำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องมานั่งดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเนี่ยมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากถึงขนาดนี้เขาไปทำการสำรวจก็พบว่าปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาที่ว่าเป็น mental health ในกลุ่มวัยรุ่นก็คือการอยู่กับโซเชียลมีเดียเขาไปทำการสำรวจว่าโซเชียลมีเดียนะคะ Instagram Facebook

0: บุ๊ก Twitter YouTube Snapchat อันไหนจะเป็นตัวการที่ทำให้วัยรุ่นเกิดปัญหาทางจิตใจมากปรากฏว่า YouTube นะคะสร้างปัญหาน้อยที่สุดแต่สิ่งที่สร้างปัญหามากที่สุดทำให้คนมีปัญหา Mental Health มากที่สุดคือ Instagram กับ Snapchat สาเหตุก็เป็นเพราะว่า2อันนี้นะคะมันจะโฟกัสไปที่รูปร่างหน้าตาภาพพจน์ภาพลักษณ์ความสวยงามไลฟ์สไตล์มันไม่ค่อยมีตัวหนังสือหรือมีเนื้อหาที่บริบทแต่ละภาพใช่มั้ยคะเขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยบางทีเริ่มใช้ตอนอายุ16ตอนแรกๆใช้ก็มีความสุขได้เจอเพื่อนได้แสดงออกซึ่งความคิดซึ่งความชอบความชังอะไรของตัวเองก็รู้สึกดีมากเปิดโลกแต่ทีนี้อย่าลืมว่าเด็กเนี่ยพออายุ16 17 18 19ก็ค่อยๆเติบโตสภาพจิตใจค่อยๆเปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าปัญหามันจะเริ่มเกิดขึ้นพออายุ19เนี่ยเริ่มแบบเอ๊ะทำไมชีวิตของเพื่อนใน Instagram มันดีจังเลยมันสวยจังเลยทำไมเขาออกไปทำนู่นทำนี่ปีนเขาเดินทางต่างประเทศชีวิตดีจังแล้วทำไมชีวิตฉันมันไร้ค่าแบบนี้ทำไมเอารูปนางแบบคนนั้นก็สวยรูปเสื้อผ้าอันนี้ก็ดีแล้วทำไมตัวฉันมันอ้วนหน้าตกกะแล้วก็จะลงเอยด้วยการแบบเศร้าๆๆแล้วก็เกลียดตัวเองแล้วก็หดหู่นะฮะทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็เลยแบบว่าเอาล่ะเราจะช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นเหล่านี้อย่างไรเขาก็เลยพยายามนะคะคุยกับทาง Instagram ว่าควรจะเพิ่มฟังก์ชันเตือนไหมว่าตอนนี้อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมากไปแล้วนะแล้วในภาพโฆษณาที่มีนางแบบสวยๆนะคะขายาวๆหุ่นดีๆทั้งหลายเนี่ยควรจะมีคำเตือนไหมว่าไอ้รูปสวยๆพวกนี้มันไม่ใช่ของจริงนะมันมีการรีทัชมันมีการโฟโต้ช็อปมันมีการตัดแต่งรูปมาทั้งหมดแล้วไอ้คนที่เราเห็นสวยๆเนี่ยตัวจริงมันก็ไม่ได้ต่างจากเราสักเท่าไหร่คือควรจะมีการให้บริบทอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยาเขาก็บอกว่าแต่มันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยนะคือจะต้องเพิ่มทักษะและความสามารถในการประเมินเนื้อหาในโลกโซเชียลมีเดียให้กับเราวัยรุ่นไม่ใช่เห็นอะไรก็เชื่อไปหมดโดยไม่ต้องตั้งคำถามนะคะรวมถึงทักษะในการรับมือกับการถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ด้วยอย่างไรก็ตามทาง Instagram เขาบอกว่าอย่ามาโทษฉันนะ Instagram เนี่ยมันก็มีชุมชนที่ให้คนมีปัญหาทางจิตมาคุยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมันก็มีด้านบวกของมันอยู่นะคะแล้วแต่ว่าคุณจะใช้อย่างไรอย่างไรก็ตามนะคะแขกเห็นด้วยกับนักจิตวิทยาที่บอกว่าควรเราควรจะต้องเร่งเพิ่มทักษะในการคัดกรองข้อมูลที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียให้กับวัยรุ่นด้วย
1: ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับของ Voice TV ด้วยนะครับสำหรับโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับนักเรียนคิดว่าโซเชียลมีเดียสำคัญต่อชีวิตพวกเราไหม
2: ไม่ได้สำค
1: ั
2: ญนะค
1: ะถ้าเป็นยุคของครูนะครับหรือในช่วงปัจจุบันที่นักเรียนยังไม่ได้ทำธุรกิจครูเชื่อว่าโซเชียลมีเดียพวกนี้ส่งผลต่อเราบ้างพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรนักนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับหรือเรื่องของงานระบบอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียค่อนข้างจะสำคัญฉะนั้นจะสำคัญหรือไม่มากน้อยเพียงใดนะครับเราควรใช้ในแต่พอดีนะครับทีนี้มาดูมุมมองของผู้ใหญ่นะครับที่มองในวัยรุ่นบ้างอันนี้ครูย้ำว่าเป็นมุมมองของผู้ใหญ่นะครับในข้อที่หนึ่งวัยรุ่นมักขบฏต่อสิ่งที่ผู้ใหญ่สอนอันนี้เป็นมุมมองนะครับว่าอาจจะมองว่าพวกเราใช้คำว่าขบฏอาจจะดูรุนแรงไปหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือดื้อจังเลยบอกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้ห้ามไปแบบนั้นแล้วไปกันไหม
3: ไป
1: แหมเสียงดังฟังชัดเลยนะครับไปเนี่ยโอเคไปแล้วเรามีความคิดหรือมุมมองอย่างไรต่อความคิดผู้ใหญ่แบบนี้บ้างใครพอจะบอกได้ไหมครับเอาข้อคิดเห็นนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลองแสดงความคิดเห็นกันดูว่าถ้าผู้ใหญ่บอกว่าพวกเราดื้อนะครับบอกให้ทำแล้วไม่ทำนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับส่วนพวกเราที่อยู่ห้องนี้ใครพอจะบอกได้ไหมครับว่าเนี่ยผู้ใหญ่บอกหนูดื้อเธอดื้อแล้วเรามีความคิดอย่างไรไม่มีแสดงว่าห้องนี้ไม่ดื้อ
2: ใช่ค่ะ
1: หรือมีความคิดอยู่แต่ยังไม่บอกมันมีหลายเสียงแล้วนะครับว่ามีบ้างไม่มีบ้างเดี๋ยวลองมาดูกันต่อไปส่วนข้อที่2วัยรุ่น

0: ักคิดอะไรแผลงแผลงในที่นี้อาจจะหมายถึงแหมพอขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วทำไงมีซิ่งมียกล้อยกหน้าใช่ไหมครับหรือบางกิจกรรมบอกห้ามทำนะอันตรายทำไหมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดว่าพวกเราเอ๊ะมันพิเรนมันแผลงมันดูแล้วเกิดอันตรายนะครับหรือพวกเรามีความคิดโต้แย้งหน่อยไหมมีไหมครับยังไม่มีเดี๋ยวดูต่อไปข้อที่3วัยรุ่นมักวู่วามใจร้อนเอาแต่ใจเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช้แต่อารมณ์ผู้ใหญ่อาจจะมองว่าโหเนี่ยพอให้ทำนู่นทำนี่แล้วนอกจากดื้อไม่ทำแล้วยังเถียงด้วยแล้วอาจจะไม่ได้เถียงโดยคำพูดที่เบาอาจจะเป็นคำพูดที่ค่อนข้างแรงและบวกด้วยอารมณ์นะครับทีนี้3ข้อนี้ที่ครูกล่าวมาเนี่ยมีใครพอจะโต้แย้งไหมว่าไม่จริงหรือจริงเพราะอะไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับ3ข้อเหล่านี้นักเรียนลองแลกเปลี่ยนกันดูว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่กล่าวมาทั้งหมดจริงหรือไม่จริงนะครับและเพราะอะไรนะครับเพราะจำได้ไหมครูบอกว่าวิชาสุขศึกษาของเรานะครับคำตอบไม่มีตายตัวและมันเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนตอบมาผิดไหมไม่ผิดและอาจจะไม่ถูกทั้งหมดด้วยนะครับฉะนั้นเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้เชิญเลยครับ
1: จริงค่ะเพราะว่าที่ผู้ใหญ่พูดเป็นสิ่งที่เรากระทำหมดเลยแต่ว่าอย่างแผงๆที่เราทำแผงๆเพราะว่าบางสิ่งบางหลักบางอย่างเรายังไม่เคยลองเราก็เลยต้องการที่จะรู้ว่าทำแล้วเป็นยังไงส่วนที่วู่วามใจร้อนเอาแน่เอานอนไม่ได้เด็กบางคนแค่อยากจะอธิบายหรือว่าแค่พูดอธิบายให้ฟังแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนก็คิดว่าเขาใส่อารมณ์ใส่ค่ะ
0: โอเคครับ ขอบคุณมากครับอันนี้เป็นหนึ่งในความคิดเห็นใช่ไหมครับครูไม่ได้บอกว่าความคิดเห็นของเพื่อนถูกหรือผิดนะครับแต่นั่นคือความคิดเห็นนะครับอันนี้ผู้ใหญ่บางคนอาจจะฟังแล้วขัดหูบ้างแต่มันคือความคิดเห็นที่เป็นหนึ่งในความคิดเห็นของเด็กๆเช่นกันนะครับทีนี้ลองมาดูว่าในมุมของเด็กที่ครูได้ไปรวบรวมมาคิดเห็นกันอย่างไรสิ่งที่วัยรุ่นเป็นก็คือที่ผู้ใหญ่บอกว่าวัยรุ่นขบฏนะครับสิ่งที่วัยรุ่นเป็นคือกำลังพยายามหาแนวทางของตนเองนะครับเพราะเป็นธรรมชาติที่ต้องการแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเองอัตลักษณ์คืออะไรเอ่ยอัตลักษณ์คือเหมือนโลโก้เหมือนแบบที่เราอยากจะโชว์ว่าฉันเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่ผู้ใหญ่บอกให้เราทำเราอาจจะไม่ได้ทำเพราะเรามีรูปแบบของเราอีกแบบหนึ่งนั่นเองข้อที่2ที่ผู้ใหญ่คิดวัยรุ่นมักคิดอะไรแผลงแต่สิ่งที่พวกเราเป็นจริงๆก็คือนิสัยเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นหาตนเองและการลองถูกลองผิดนะครับมีเพื่อนบอกมาเมื่อสักครู่ก็สอดคล้องเช่นกันนะครับส่วนข้อที่3วัยรุ่นใจร้อนนะครับแต่ที่เราใจร้อนเพราะฮอร์โมนเพศนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นการเติบโตของร่างกายนะครับเลยส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ด้วยนะครับอันนี้ครูแถมให้นิดนึงเรารู้ไหมว่าฮอร์โมนเพศของผู้ชายและผู้หญิงผลิตที่ส่วนไหนมีหลายเสียงเลยขอแบบอันเนี้ยคำตอบเนี้ยเป็นคำตอบที่ต้องถูกมันไม่ใช่ความคิดเห็นแล้วนะครับพอจะมีไหมนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองเดากันดูนะครับว่าคือต่อมอะไรไม่ได้อยู่ในใบงานมีหลายต่อมเข้ามาในหูแล้วหลายต่อมมากแต่ยังไม่มีถูกเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณได้ยินแล้วรังไข่

0: ถูกแต่นะครับต่อมที่ผลิตฮอร์โมนเพศที่เราเรียกว่ารังไข่เนี่ยอยู่ในแค่เพศหญิงนะครับของผู้ชายอยู่ในอัณฑะนะครับฉะนั้นต่อมเพศของผู้ชายและผู้หญิงอยู่คนละที่กันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะรายละเอียดจะอยู่ใน EP ต่อๆไปในเรื่องเพศนะครับอันนี้บอกให้ก่อนว่าฮอร์โมนเพศของเราที่เป็นตัวต้นเรื่องว่าทำไมวัยรุ่นถึงใจร้อนคือต่อมเพศผลิตมานั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจแล้วอารมณ์ในวัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อที่1มีความต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรุนแรงสิ่งนี้ที่ผู้ใหญ่มองไงครับว่าเอ๊ะขบถใจร้อนใช่ไหมครับแต่สิ่งที่พวกเราเป็นจริงๆนะครับก็คือมีความต้องการสิ่งใหม่ๆเราอาจจะมีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งของเรานะครับอย่างเช่นครูบอกว่าให้จดใส่กระดาษด้วยยุคปัจจุบันของเราเป็นยังไงเราจะจดใส่ไหนเราอาจจะจดใส่โทรศัพท์จดใส่ใน iPad นะครับหรือแท็บเล็ตอะไรอื่นๆแล้วแต่ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อาจจะไม่ใช่ในกระดาษเสมอไปนะครับข้อที่2มีความสนใจในเรื่องเพศก่อนที่ต่อมเพศหรือฮอร์โมนเพศเราจะทำงานนะครับลองสังเกตไหมว่าน้องเล็กๆน้องวัยประถมยิ่งอนุบาลหรือประถมป.1 2 3เขาจะรวมกลุ่มเล่นไม่ค่อยแบ่งแยกเพศหญิงเพศชายแต่เมื่อเราอยู่วัยมัธยมตอนนี้เวลาเราเดินกันเป็นกลุ่มๆเนี่ยเราเดินเป็นกลุ่มแบบไหนกลุ่มผู้ชายเราก็เดินกับผู้ชายด้วยกันกลุ่มผู้หญิงก็เดินกับผู้หญิงด้วยกันแล้วเวลาเล่นเวลาเล่นบอลขอเสียงผู้หญิงเวลาเล่นบอลหน่อยเห็นไหมห้องนี้ผู้หญิงสาวๆห้องนี้เราไม่ได้ชอบกิจกรรมแบบผู้ชายใช่ไหมครับทีนี้ผู้ชายกิจกรรมของผู้หญิงมีอะไรมั่ง
1: บาร์บ
0: ี้เพื่อนบอกเล่นบาร์บี้เต้นเต้นอาจจะเป็นเต้น cover หรือว่าเต้นตามแนวเพลงที่เราชอบผู้ชายมีไหมครูขอดูมือหน่อยผู้ชายที่แบบผมก็ชอบเต้น cover เหมือนกันบางกิจกรรมนะครับครูบอกไว้ก่อนกิจกรรมที่ยกตัวอย่างมาทั้งสองอย่างทั้งเล่นตุ๊กตาหรือเต้น cover ไม่ใช่แค่ผู้หญิงเล่นอย่างเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมของผู้หญิงส่วนฟุตบอลเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาฉันอยากให้ผู้ชายเตะไปของผู้ชายฉันทำกิจกรรมของฉันอย่างอื่นแต่อย่าลืมว่าฟุตบอลเดี๋ยวนี้มีฟุตบอลหญิงไหม
2: ม
0: ีมีฟุตบอลหญิงนะครับส่วนผู้ชายที่เต้นคัฟเวอร์มีไหม
2: ม
0: ีแต่โดยส่วนใหญ่ที่เราคิดกันว่านั่นคือกิจกรรมของเพศนั้นๆอันนั้นก็ไปแบ่งเรื่องเพศกันอีกทีนึงส่วนเรื่องตุ๊กตาอันนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเป็นของผู้หญิงครูก็
1: ผ
0: ู้
1: ชายก็
0: ไ
1: ม
0: ่ครูก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันถ้าครูจะบอกว่าครูสะสมเหมือนกันแต่ไม่ใช่ของบาร์บี้ไม่ใช่ของแบบนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นนึงทีนี้เอาข้อต่อไปเกิดความกังวลในเรื่องของการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายอย่างที่ครูถามนะครับคำถามแรกเลยตอนเราเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเนี่ยต่างๆเหล่านี้เรารู้สึกภูมิใจหรือไม่มั่นใจส่วนไหนนะครับอันนี้ครูจะบอกว่าเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมตั้งแต่เราคุยกันตั้งแต่คาบที่แล้ว EP ที่แล้วว่าเราเลือกพันธุกรรมของเราไม่ได้นะครับแต่ครูเชื่อว่าและครูเห็นมาแล้วว่าคนผิวสีเข้มจะผิวสีแทนผิวสีน้ำผึ้งหรือเราจะเรียกว่าผิวดำอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีความสวยความหล่อในแบบของเขานะครับคนผิวขาวก็มีความสวยความหล่อในแบบของเขาแต่จะขาวหรือดำชอบหรือไม่ชอบอันนั้นเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับแต่ครูอยากจะบอกว่าให้เราภูมิใจนะครับในรูปลักษณ์ที่เราเป็นและเราสามารถพัฒนา

0: ศักยภาพด้านอื่นได้นะครับเพื่ออาจจะเป็นการทดแทนด้านความรู้สึกก็ได้ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่สวยไม่หล่อนะครับเราเปลี่ยนแปลงได้ไหมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากแต่เราทำกิจกรรมอย่างอื่นขึ้นมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีกีฬานะครับเราเอาความสามารถมาเป็นตัวทดแทนในรูปลักษณ์ต่างๆได้เช่นกันนะครับข้อที่4สติปัญญานะครับมีความซับซ้อนของความคิดในหัวครูตอนนี้มีตัวอย่างที่อยากจะยกอยู่ 2-3 เรื่องแต่ว่าบางเรื่องก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะดีไหมอย่างเช่นอันนี้ครูสมมุตินะนะครับตัวอย่างที่ครูจะยกคือวันนี้ตอนวิชาครูก็ได้ลืมทำการบ้านมาเราเริ่มวางแผนซับซ้อนขึ้นแล้วจะอ้างครูว่ายังไงดีใช่ไหมแต่ในทางประถมถ้าเราอยู่ตอนประถมเราลืมทำการบ้านเราจะอ้างว่าไงลืมลืมเอามาเนี่ยคำตอบเนี้ยครูได้ยินประจำเลยลืมเอามาแต่เสร็จไหมเสร็จแล้วแต่ทีนี้เมื่อเราอยู่มัธยมแล้วเราบอกแบบเนี้ยความรู้สึกคนพูดก่อนพวกเราเนี่ยความรู้สึกยังไงมันเอ๊ฉะนั้นข้ออ้างคือโอ้ยอันนี้เพื่อหายมีความคิดที่ซับซ้อนหรือถ้าในแง่ดีคือการวางแผนการจัดการในการดันขอโทษครับเป็นการวางแผนจัดการในการดำเนินชีวิตนะครับอาจจะเตรียมการว่าวันนี้เราจะต้องเรียนอะไรบ้างและเราจะจัดสรรช่วงเวลาในชีวิตวันนี้ของเราอย่างไรเรียนเสร็จเราอยากจะทำกิจกรรมอะไรต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้คือความซับซ้อนนะครับข้อที่5รู้จักรับผิดชอบและต้องการอิสระรู้จักรับผิดชอบตอนนี้ใครมีหน้าที่เวรประจำไหมทุกคนมีเวรประจำแล้วทำกันไหมครับอันนี้คือหนึ่งในความรับผิดชอบส่วนความคิดเรื่องของการต้องการอิสระใครเริ่มมีความเป็นส่วนตัวแล้วแบบช่วงเวลานี้ขอเล่นโทรศัพท์ขอทำกิจกรรมของเราเองโดยที่ไม่อยากให้ผู้ปกครองหรือใครมาควบคุมดูแลมีไหมอาการแบบนี้มีขอดูมือคนที่มีหน่อยเมื่อกี้เสียงมีแล้วแสดงว่ามือต้องมีไหมครับใครที่ต้องการอิสระยกมือเอามือลงนะครับทีเนี้ยปัญหามันเกิดแล้วเราต้องการอิสระแล้วช่วงนี้เรามีอิสระหรือยัง
1: ยังแล้ว
0: ทุกคนมีอิสระและเสรีภาพของตัวเองแต่มันจะมีแต่อยู่นิดนึงจะต้องอยู่ในกฎระเบียบของที่บ้านของที่โรงเรียนหรือของสังคมนะครับฉะนั้นอิสระเรามีอย่างน้อยๆอิสระทางความคิดหรือการกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่เกินขอบเขตนะครับข้อที่6นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับง่ายและรุนแรงขอโทษครับข้อที่6นะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายและรุนแรงถ้าเราเห็นว่าเช้าเนี้ยเพื่อนเดินยิ้มมาเลยแต่พอบ่ายทำไมเพื่อนเราหน้าหงิกหงุดหงิดมาเคยมีไหมเพื่อนเราอาการแบบนี้แล้วเกิดจากอะไรประจำเดือนประจำเดือนแล้วทีนี้ประจำเดือนเกิดจากอะไรก็ฮอร์โมนส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์เพศหญิงก็คือมดลูกใช่ไหมครับฉะนั้นก็ส่งผลกันมาส่งผลจนเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดด้วยนะครับของผู้ชายแรกๆก็คุยกันดีพอคุยกับเพื่อนสักพักนึงเริ่มหัวร้อนเริ่มเสียงดังอาจจะมีทะเลาะกันบ้างฉะนั้นจะโทษใครดีเนี่ยถ้าคนดีเห็นไหมครับคนดีโทษตัวเราโทษตัวเราและปรับความเข้าใจกับเพื่อนแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นจำได้ไหมโจทย์ของเรื่องนี้

ใครเป็นตัวกระตุ้นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นเช่นกันช่วงวัยรุ่นฮอร์โมนเพิ่งจะทำงานนะครับร่างกายเลยยังคุมประสิทธิภาพได้ไม่ดีพอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับ

โชคร้ายจังอะไรแบบนี้แต่อันเนี้ยเราอาจจะรู้สึกคิดไปเองมากไปหน่อยนะครับแต่จินตนาการอันนี้ครูหมายถึงเรื่องของแนวคิดที่อาจจะไปเชื่อมโยงเรื่องของจำได้ไหมที่ครูบอกเราแก้ตัวกันเก่งขึ้นมีความคิดซับซ้อนมากขึ้นจินตนาการก็มีผลนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นการคาดหวังของตัวเราเองในอนาคตผมอยากทำงานแบบนี้อยากไปอยู่ที่นี่หนูอยากทำกิจกรรมแบบนี้อยากทำกิจกรรมแบบนั้นหรือรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของงานประดิษฐ์นะครับเราลองสังเกตไหมว่าตอนอยู่ประถมเวลาให้ทำงานประดิษฐ์หรือเอาง่ายๆก่อนตอนเราวาดรูปเล่นพระอาทิตย์ของเราเป็นยังไงแหมกลมแล้วก็ตรงพื้นเป็นยังไงเป็นหญ้ามั่งเป็นทุ่งแล้วก็จะมีภูเขาอยู่2ลูก3ลูกแล้วถึงมีพระอาทิตย์ใช่มั้ยอันนั้นมีบ้านอีกหลังก็ได้เอาอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับแต่พอเราอยู่มัธยมเราความคิดเริ่มซับซ้อนมากขึ้นจินตนาการเรามากขึ้นพระอาทิตย์เป็นยังไงทีนี้เริ่มมีรัศมีรูปประกอบเป็นยังไงบ้างเริ่มเป็นรูปทรงมีความคล้ายจริงมากขึ้นอันนี้คือเรื่องของจินตนาการนะครับมีส่วนต่อไปความเชื่อมั่นหรือวิตกกังวลเป็นไปอย่างรุนแรงความเชื่อมั่นและวิตกกังวลก็คือความคิดของเรานั่นเองนะครับเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรเราจะมีความคิดโต้แย้งในใจที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นตอนวัยเด็กเมื่อพ่อแม่ให้ทำโดนบังคับพ่อแม่บังคับให้ทำเราจะแค่รู้สึกว่าแม่ไม่รักหนูพ่อไม่รักหนูเอาแค่นี้ถูกไหมครับแต่เมื่อเราโตขึ้นนะครับมันจะมีความคิดที่มากขึ้นไปอีกถ้าชอบก็คือไม่ชอบมากขึ้นไปอีกหรือถ้าชอบก็จะชอบที่มีความชอบที่เขาเรียกว่ามากขึ้นไปอีกเรื่อยๆเช่นกันนะครับรุนแรงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเราใช้ความรุนแรงนะครับแต่หมายถึงว่าเราชอบมากขึ้นนะครับจากที่เราชอบการ์ตูนเรื่องนึงเราก็จะชอบเริ่มติดตามมากขึ้นแล้วยิ่งเราเป็นวัยรุ่นเริ่มมีอิสระในการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่มากขึ้นเราก็จะสืบหาข้อมูลได้มากขึ้นเช่นกันถูกไหมครับยิ่งสืบหาข้อมูลมากเรายิ่งทำไมชอบมันมากขึ้นไปอีกใช่ไหมยิ่งรู้รายละเอียดของมันขึ้นไปอีกฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่เรามีความชอบเชื่อมั่นในสิ่งหรือในทางของเราที่รุนแรงขึ้นนะครับข้อที่9ครับสนใจในการรวมกลุ่มมนุษย์เป็นสัตว์สังคมหรือสัตว์ประเภทปีกวิเวกเราเป็นสัตว์สังคมนะครับแต่สังคมและการรวมกลุ่มของเราช่วงวัยเด็กเราจะอยู่กับใครเป็นหลักโลกทั้งใบของเราคือพ่อแม่แต่พอโตขึ้นแหมคำว่าเพื่อนเสียงดังฟังชัดเชียวอย่างนี้พ่อแม่เขาจะน้อยใจไหมเนี่ยมั่นใจซะด้วยพ่อแม่ไม่น้อยใจนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกันดูว่าของเราเป็นยังไงนะครับสังคมของเราปัจจุบันกับสังคมของเราเมื่อในอดีตนะครับเป็นอย่างไรส่วนในห้องนี้ติดใครนะติดเพื่อนนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับข้อที่10ประสาทและความรู้สึกด้านสัมผัสตื่นตัวมากขึ้นหมายถึงจะถูกกระตุ้นได้ง่ายด้วยรูปรสกลิ่นสีนะครับใดๆก็แล้วแต่เราจะไวต่อความสัมผัสมากขึ้นเราจะไวต่อกลิ่นนะครับเพราะว่าตอนวัยเด็กเนี่ยอวัยวะต่างๆร่างกายมีการพัฒนาแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับพอช่วงวัยรุ่นมันเริ่มใกล้จะสมบูรณ์แล้วฉะนั้นมีการพัฒนาที่มากขึ้นจึงทำให้ไวต่อสิ่งเร้าต่างๆพวกนี้ด้วยนะ

0: ครับทีนี้คนเนี้ยที่อยู่ในรูปเนี่ยที่ครูยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยเราคิดว่าเขาตอนเนี้ยอยู่อารมณ์ไหนดีใจแล้วเวลาเราดีใจเราแสดงออกยังไงขอบคุณครับที่ทุกคนยิ้มนะต่อไปฮะทั้งโกรธทั้งงอนไม่รู้อันนี้ครูแค่ยกตัวอย่างลองให้เราดูกันเฉยๆเขาอาจจะโกรธก็ได้แต่งอนเหรองอนคิ้วขมวดเชียวก็อาจจะเป็นโกรธหรืองอนนะครับอีกสักอันหนึ่งทำไมถึงคิดว่าเขาเศร้าอ่ะเราไม่เคยหัวเราะจนน้ำตาไหลกันเหรอ
1: เคย
0: เห็นไหมแต่อันนี้ลักษณะนะครับความเศร้าอันนี้จะเป็นลักษณะความเศร้าคือใบหน้าจะค่อนข้างหม่นแล้วริ้วรอยทั้งหมดจะตกลงมานะครับถ้าเวลายิ้มทั้งหมดมันจะดันขึ้นไปด้วยแก้มแต่เวลาเศร้าปุ๊บทั้งหมดมันจะดึงลงมาทั้งหมดเลยเข้าสู่ใบงานของเราแล้วนะครับใบงานกับใบความรู้ครูแจกไว้ให้แล้วบนโต๊ะนะครับทีนี้ครูอยากให้พวกเราลองร่วมด้วยช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันดูว่ากิจกรรมที่ครูให้เนี่ยมีกี่อารมณ์มี3อารมณ์นะครับลองช่วยกันทําดูว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราบอกว่าเศร้าดีใจโกรธเกิดจากอะไรและเราจะมีวิธีจัดการกับอารมณ์นั้นยังไงลงมือได้เลยครับ

0: ำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับจะเสร็จหรือยังไม่เสร็จนะครับวางปากกาลงก่อนนะครับแล้วลองมาดูว่าสิ่งที่เพื่อนต้นทางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงกับแนวคิดของเราไหมนะครับกลุ่มแรกหรือคนแรกเรื่องของอารมณ์ดีใจนะครับใครเอ่ยกลุ่มเชิญเลยครับ
1: ข้อหนึ่งนะครับนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยสถานการณ์อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้มีความรู้สึกดีใจสอบได้คะแนนดีครับแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบสมหวังกับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำครับ2ครับเมื่อรู้สึกดีใจนักเรียนมัก

0: แสดงออกอย่างไรยิ้มครับหัวเราะครับและจะจัดการอารมณ์อย่างไรครับตั้งสติครับและจัดการกับอารมณ์ตัวเองครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับกลุ่มแรกนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ดีใจสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางเป็นยังไงครับตรงกับเพื่อนของเราไหมนะครับข้อที่2เสียใจกลุ่มไหนเชิญเลยครับ
2: อารมณ์เสียใจนักเรียนคิดว่ามีปัจจัยสถานการณ์อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้รู้สึกเสียใจค่ะสอบตกค่ะโดนแกล้งแล้วก็อกหักแต่ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงการอกหักเรื่องความรักค่ะเป็นการอกหักจากสิ่งที่ไม่ได้ตามต้องการค่ะแล้วก็การอินกับซีรีส์การเกิดอุบัติเหตุค่ะเมื่อรู้สึกเสียใจนักเรียนมักจะแสดงออกอย่างไรค่ะก็จะมีการร้องไห้เศร้าไม่สดใสค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับกลุ่มนี้ที่เพื่อนเสียใจนะครับคือไม่ได้อย่างที่เราหวังใช่ไหมส่วนกลุ่มนี้ดีใจเพราะว่าได้อย่างที่เราหวังลองมาดูกลุ่มที่3อารมณ์โกรธนะครับกลุ่มไหนเอ่ยเชิญได้เลยครับ
3: อารมณ์โกรธ1นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยสถานการณ์อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุทำให้รู้สึกโกรธทะเลาะกับเพื่อนมีคนทำให้ผิดหวังค่ะ2เมื่อรู้สึกโกรธนักเรียนมักจะแสดงออกอย่างไรชักสีหน้าแสดงท่าทางหยาบคายจัดการโดยสงบสติอารมณ์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของอารมณ์โกรธลองสังเกตว่าโกรธกับเสียใจสถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับก็คือไม่ได้อย่างที่เราหวังนะครับแต่อารมณ์โกรธอาจจะผิดหวังรุนแรงหน่อยนั่นเองทีนี้เมื่อมีอารมณ์ต่างๆแล้วนะครับมีความรู้สึกต่างๆนักเรียนพอจะมีวิธีจัดการหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยผ่อนคลายบ้างไหมครับกลุ่มไหนเอ่ยเชิญเลยครับ
4: มีนั่งสมาธิค่ะ2ฟังเพลงค่ะ3ออกกําลังกาย4หาของกินอร่อยอร่อยที่ชอบค่ะ5พักผ่อนให้เพียงพอค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการกับอารมณ์นะครับว่าอาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆที่เราชื่นชอบนะครับทีนี้เมื่ เราทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับก็อย่าลืมว่าดูเรื่องของความปลอดภัยความสอดคล้องของเรานะครับต่างๆด้วยนะครับอารมณ์ก็คือภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเล้าต่างๆที่มากระทบนะครับคนที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับก็คือคนที่จัดการกับอารมณ์ได้นะครับเพราะสิ่งเล้าต่างๆที่มากระทบเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นนะครับครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ1ใบความรู้ที่1เรื่องพัฒนาการทางด้านสังคมและสติปัญญาในวัยรุ่น 2. ใบความรู้ที่ 1. เรื่องการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อพัฒนาการทางด้านสังคมนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำคลาสพร้อม

0: Thank you for calling Serene Hotel. How may we help you?
1: I'd like to book a room for the long weekend next month, please.
0: I'm afraid we're fully booked for that weekend. There's an art festival in town, and the venue is just right around the corner from our hotel.
1: Oh, I didn't know that. What about the weekend after that?
0: So check in on Friday the 23rd, right?
1: Right.
0: How long will you be staying?
1: Only two nights, Friday and Saturday.
0: It looks like we have a few vacancies left. Do you prefer a room with one king bed or two twin beds?
1: A king bed, please. I'd also like a room with sea view.
0: Certainly, I'll check what we have available. Yes, we have a room on the fifth floor with a great view.
1: Are all your rooms non-smoking?
0: Yes, all our rooms are non-smoking.
1: That's great. What's the room rate per night?
0: Yes, that's 2,500 baht per room per night. And this rate includes free breakfast for two. So that will be 5,000 baht for two nights.
1: Okay, I'll take it. Do I need to pay for the room now or can I pay later when I arrive?
0: Of course, you can pay when you arrive. But we do require a 2,000 baht credit card deposit to hold the room. You may cancel 5 days in advance and we will refund the money.
1: No problem.
0: May I have your name, please?
1: Yes, it's Dima Turner.
0: Thank you, Mr. Turner. So that will be one sea view room with one king size bed for two nights from October the 23rd to the 25th.
1: That's right. Can I call back with my credit card information later? I don't have my wallet with me right now.
0: Certainly.
1: Thanks, bye.
0: Goodbye and have a pleasant day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทธะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุกและตู้เติมสุกเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุกเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุกเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุกนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโต

ตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรหมนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่

นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปหีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขัง

0: แม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่า ธรรมะที่พระ

พุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่2ของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเราสองคนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้อง
7: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮื่อนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตารางก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นค่ะก้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยืนหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้าง

ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนคัวเฮือนคัวเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะคั่วหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนคั่วพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮือนเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยออโอค่ะออโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะออโอหรือออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระอือค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮือนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮือนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮือนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮือนตำเฮือนตำคุณผู้ชมรู้จักคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยออโอนะคะสระอือข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮือนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮือนตำเฮือนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะ
คำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ่บ่อแบ่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตะล่างตะล่างคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีสองหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มีสองหัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมีสองหัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำอโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะงองัวงองัวงองัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะงองูหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นงองูหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตะลางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่าลางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะหมุนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะหมุนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะ

0: โอ้นะคะจำได้แล้วงองัวค่ะหางยาวนะคะงองัวค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้ยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยหม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระละคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮือนคั่วเฮือนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮื่อนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัว2ตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปว่อวี่ว่อวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสะค่ะไม่กงหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮื่อนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบ่
1: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเซินโลด
2: เซินดื่มน้ำก่อน
1: ขอบใจหลายๆเพื่อนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเพื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหน
1: เพื่อนของคอยเป็นเพื่อนสูงมีกล้องตาราง
2: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป่งเถื่อ
2: โอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ข่อยมีเฮือนครัวต่างหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ้น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำข่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เพื่อนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
2: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพ่อมใด
1: มืออื่นข่อยสิเมืองเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
2: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
1: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
2: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
1: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนข่อยได้เด้อ
2: ว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
1: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
2: ได้ได้ข่อยสิไปยามหมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด้อ
1: โอ้หมู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
2: หมู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดองไว้ๆนี
1: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
2: โอ้นี่ก็สิแลงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ่
1: บ่เป็นอย่างดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
2: เจ้าโชคดีเด้อ
1: โอกาสหน้าพบกันใหม
2: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
1: ลาก่อน
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะ

0: คำว่านะคะเฮื่อนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮื่อนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไหนแนวไหนหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตะงามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตะงามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตะงามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเสื้อเจ้าไปยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อขอเสื้อเจ้าไปยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮื่อนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าเนเดอร์เนเดอร์เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยเนเดอร์หมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยเนเดอร์แปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮื่อนเด๋เป็นแนวไหนเฮื่อนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชม ไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
1: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทน์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทน์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทน์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทน์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทน์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทน์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทน์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าเทเลแกรฟนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมาก

0: ขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล้วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
1: ครับ
0: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่แล้วเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเคอร์มิกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะ
1: ครับ
0: สินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3ล้าน 3,000 ล้านอ่ะ
1: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับแล้วจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
1: ครับ
0: เราขายไป 100,000 ล้านบาท ผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
0: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะครับ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีน
0: จ้าที่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: ผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตูน
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือ เมืองชายแดนนะครับ เวลาบอกว่าไปพม่า ก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับ แต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญละข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีกสองสายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข
0: ็
1: งละลาย
0: ใช
1: ่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
0: คือจริงมีมานานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
1: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
0: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
1: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นแรงงาน
1: หลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
0: เราด้วย
1: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
0: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
1: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
0: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
1: ใช่และอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
0: ครับ
1: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อ เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
0: ด้วยนะ
1: ครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
0: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยไว้ยัง
1: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่aware หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
0: จมแน
1: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืด
0: เนี่ย
1: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตามะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลย
0: นะครับไปได้เน
1: า
0: ะ
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
0: ที่การเกษตร
1: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
0: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
1: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
0: ัน
1: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
0: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
1: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
0: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆคร
1: ับขอบคุณครับ
0: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเชตโต้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระ

0: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคย

0: ใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
1: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
1: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
1: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
0: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
1: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้ว

0: นะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราและถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay, จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุด

0: สูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนไว้ยังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: Okay. แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสำคัญฉบับหนึ่ง นี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
0: และการค้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู่
0: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
0: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราธิปพงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่2ท่านเป็น เอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐที่ว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่
1: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
0: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
2: ของ
0: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ของที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะไทยนะครับ
2: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก แล้วก็ทางด้านนี้
1: What about this?
2: จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมากจะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
1: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
1: เป็นช
2: ิ้
1: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
0: เราลับปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นโถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าสิบสอง
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวกหนึ่งอาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: ขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: โอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบๆแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยอ่ะครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: ดูจากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัสปากีบรูไน
0: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะงั้นก็ตอริมากาเซ
1: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับ ว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: หึที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
0: ห้องโลก10+1อาเซียน
3: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำเข้าคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
0: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
0: ห้องโลก10+1อาเซียน

0: ตื่นตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยจุ่มยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้โหครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกับเธอตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกับเธอตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอ่ะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอ่ะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกคริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได้
1: ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: จ๊าก ฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
3: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี
2: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละเฮ้ย

0: food isn't just sustaining for life. Instead, it's an art form that brings together culture, history, way of life, and beauty of each nation on a single plate. Thai food is no different from the Yudhoyera period to the Ratana Kosrini era. Royal Thai cuisine has been prepared with immense delicacy. Local ingredients are meticulously crafted and beautifully arranged on a platter with precise presentation. Presented in bindurong bowls with floral patterns, everything has meaning and a story.
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อคุณไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow, looks so อร่อยมากมาก
2: ว
3: ีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
2: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม Cheers
2: เวนลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: Many people know Thai food from street courts or famous places with long queues. But few know that flavor of Thai food is also being shared and further developed in places we might not expect. The place we're heading to now isn't just a regular classroom. It's a classroom that teaches an understanding of Thai culture through every single bite.At Thammasat University, Thai food isn't just a menu item. It's a tool for connecting people's hearts around the world.
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคลาทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
3: Yeah.
9: No. Yeah.
3: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
3: be eating,
8: right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: For many people, a trip to Thailand isn't limited to just visiting temples or beautiful beaches. It starts with the flavors found on the streets and in every alleyway.
8: Thank you.
10: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็เห็นแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
10: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
3: Thai Delicious

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลัก

0: การการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้มบรรจงปิสันธนกุล

0: สวัสดีครับพี่ต้องสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้องครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่โต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
5: From our conversation today we've clearly seen that the Sharma Toyness isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our authorsThai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วย

0: เกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจำได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนเอแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฝอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเจาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างสาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะเฮิมคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่ผักกาดเจ้าหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่งหัวหอมต่อยกระเทียมกึ่งขิงหนมเห็ดกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดคือถั่วงอกฮวาจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโซดต่อมาควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนเผือกบีดอคือฟักทองเจือจวดแตงกวา เฮืองยู

เฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋หุงเก๋โหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอ่วงอ่วงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฟอร์กาเฟอร์กาเฟอร์บอเฟอร์บอเฟอร์กากาคือไก่บอคือวัวเฟอร์กาคือเฟอร์ไก่ส่วนเฟอร์บอคือเฟอร์วัวนั่นเองต่อมาเฟอร์กวนเฟอร์กวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากรอบผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงมีคือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือปอเปี๊ยะสดต่อมาแหนมสารแหนมสารคือปอเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวสารแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวสารคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอดแบงคอดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาจ่าวโตมจ่าวโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมหลวกอกหลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโซยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูป

ประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากะโตยหมวนอันจ่ากะฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถ่ายโตยหมวนอันเหล่าถ่ายฉันต้องการกินเหล่าถ่ายเหล่าคือซุกกี้ถ่ายคือไทยก็คือซุกกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่ภัตตาคารภัตตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเวียแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก็ถึกเดินบังเตียงแองคงก็ถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมไนก่อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมไนก่อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฝอ2ถ้วยป่อเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเจ๋ยอันเหวยจอโตยซินเจ๋ยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเสยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบ

0: บาสบาสถ้วยเดี๋ยเดี๋ยจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเฉยอันเฉยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าซอสกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ดเตืองเอิร์ดคือซอสพริกเซมเซมน้ำส้มสายชูเอิร์ดเอิร์ดพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมมีจิ๋งมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยจังจังมะนาวหม่ำโตมหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถประทานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทอมเทอมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบสายสายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจินจินสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนไหนงอนหลำหมอนไหนงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเจ้าสาวเฮยหมั่นเจ้าสาวเฮยหมั่นก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทอมเฝอซัดเทอมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเหลนเดยเดซูจีดีอันเกิม
2: แอมเจออันอ่า
1: เจอแอมเจออันอ่า
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอร์กุ้งเดือกอ่ะโ
2: ซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันกวานอันงอนแ
1: หย่เวงก่อดีล้วนคงอ่ะแอมดอยหลำโซย
2: อืมดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไร

0: เขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
1: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทย
0: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
1: อ
0: ย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
1: ้
0: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยค่ะ
1: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
0: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
1: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างภาคเหนือใช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วยนะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
0: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีน
1: ครับ
0: สองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
1: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทางด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
0: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศส
1: อันใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
0: Oh, ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
0: ะ
1: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้า
0: นะครับกาแฟ
1: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละ นะครับฉะนั้น อาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามค่อนข้างจะเยอะเหมือนกัน
0: ครับค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
1: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นค่อนข้างจะหอม
0: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
1: ใช่
0: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
1: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
0: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
1: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
0: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
1: หลายห้าง
0: เพราะว่าดังพอสมควร
1: ครับ
0: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
1: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
0: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีป่อเปี๊ยะทอดนะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝ
0: ออันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
1: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
0: ๆ
1: เป็นแผ่นกรอบๆ
0: ชอบทานค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนามครับ
0: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนเมืองไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
1: ต่างกันเยอะมากนะครับ
0: เยอะมากเหรออ
1: ย่างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชน3เสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็ ก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับ
0: หมูยออย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนือง
0: ค่ะ
1: แหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ
0: ค่อนข้าง
1: จ
0: ะข้นข้น
1: ใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
0: ไม่มี
1: คือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเ
0: พราะว่าต้องลองไปกินของออริจินอล
1: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
0: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุกออันยองอันยองฮาเซโอผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลย
1: ใช่
0: นะครับ
1: โอเรนมันโอเรนมันคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนั้นหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมันเยโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมันเยโอแล้วที่สองชาร์จีเนสโยสบายดีไหมค่ะชาร์คือว่าดีจีเนสโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาร์จีเนสโย
0: ชาร์จีเนสโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาร์จีเนสโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
0: เหมือนทำดี
1: เนสโยสบายดีไหมเนชัลจีเนสอานิโอไม่มีค่ะเนชัลจีเนสโย
0: เนก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเนชัลจีเนสโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโตยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดาคือว่าทานข้าวฮาชอสโตยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโตยทานข้าวหรือยังคะ
0: ชิกซาฮาชอสโตย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่5คือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาร์จีเนสโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาร์จีเนสโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาร์จีเนสโยเป็นคำถามแล้วก็ชาร์จีเนสโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมตุนโดชาร์จีเนสโย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาร์จีเนสโยได้ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่ใช่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องลึกๆด้วยขอแค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมคือว่าชายจีเนสโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างคือ어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอันนี
0: ้
1: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสโยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสโยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจูผับปัสโยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสโย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลลีออฟโซยไม่มีอะไรเงินพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีค่ะใช่별일없어요
0: 별일없어요
1: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะ좀바빴어요ก็อาจุ바빴어요ใช่별일없어요
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอโซโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of

0: Reference Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จูมุเซโยอันยองี่จูมุชัสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเกเซโยกับอันนี้คาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเกเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เกเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: อยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่เกเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองี่ทูมูเซโย
1: อันยองี่จูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่จูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะแล้วใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูชอสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ท้าวแม่เพกเกสมิดา
0: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะท้าวแม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพน้อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาคือสุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการเราครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองี่เกเซโยกับอันยองี่คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
0: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
1: ค่ะใช้ก็แล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซอ
0: ใช้ก็กับชาริซอ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะ
1: ใช่
0: คู่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็ใช้ก็กับอันยองี่คาเซโยชาอิโซกับอันยองี่เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี่จูมูชัสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนชาลจ้า กับใช้ภาษาซอกนี่สั้นๆ
0: ส
1: ั
0: ้นมากเลย
1: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันนายอพบกันไหมคะ
0: ครา
1: วเมื่อเพจสมีดาก็พูดสั้นๆคือท้าวเมพะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากมากด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
0: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห
1: ้
0: ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
1: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
0: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย
1: ่
0: างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
1: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดามีสองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
0: คำซาฮัมนีดา
1: ใช
0: ่ต่างกันยังไงครับ
1: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว
0: ่
1: าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค
0: ่
1: ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
0: ็
1: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
1: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเจซงฮัมนิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเจซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
0: ด
1: ั
0: ้งเดิมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ก็จะใช้เจซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
1: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮ
1: ะ
0: แล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง Try Out

0: 안녕히 주무셨어요? 또 만나요. 또 만나요. 또 만나요. 또 만나요. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 다음에 봐. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 미안합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮아요.
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของภาษาเกาหลีง่ายๆนะครับกับฮันกูกออันยองในวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราอีกแล้วแหละครับครั้งหน้าอาจารย์วอนจะมาสอนอะไรดีๆแบบนี้อีกก็ต้องรอติดตามกันได้กับผมตูนวรัตคนเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกชาวครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติของที่นี่นะครับปีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นทางชีวิตที่นี่ใช่นะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายๆนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีลัดค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเราสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่
0: อ
2: ที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วน
0: ๆอ๋อครับ
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไร

0: เรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
1: เชื้อชาติ
0: เมื่อไรเหมือนมิกซ์รวมมิตรแล้วก็ศาสนาก็รวมมิต
1: ร
0: มันทุกอย่างรวมมิตรยังคุณเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะแล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะคุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศนี
1: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
1: เอง
0: 50เชื้อชาติ
1: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิค
0: เอทนิคโอเค
1: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิค
0: โอ
1: ้ถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิคนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
1: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายในแอฟริกาเนี่ยเองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
1: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
1: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคร
1: ับ ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
1: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
1: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
1: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieve that level very challenging
0: challenging
1: very challenging
0: อินโดนีเซียอนาคตนะหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
1: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลกดรอปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถindependent นะครับจะไม่ค่อยโดน impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ใช่
1: เพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
0: โอเค
1: นะครับผม
0: สุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
1: ผมชอบอาหารไทย
0: อะไรครับเนี่ยอาหารไทย
1: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
0: ชอบใช่ไหมคร
1: ับชอบอาหารอีสาน
0: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
1: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
0: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
1: ครับโอเคครับ
0: ขอบคุณมาก
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่าง

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วข้อมูลสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเพราะฮิโร่ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับโอเคอะไรดี
2: ขอบคุณมากที่สาเสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
3: ์ใช่ค่ะ
2: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
3: ผ
2: มก็เจ
3: อก็วันอาทิตย์จริงมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานว่างนิดหน่อย
2: อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
3: อ๋อเพิ่งมาค่ะ
2: ยังเพิ่งมา
3: เป็นชายยังใหม่เลยที
2: ่น
3: ี่ก็อยู่ที่นี่ได้4เดือน
2: 4เดือนแล้วนะครับ
1: ถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
3: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำโชคทำอะไร
3: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
3: ์ใช
1: ่
3: แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรเนี่ย
3: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนเรารู้จักคนคนนึงนะคะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่ที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
1: ีย
3: เชื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่ที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียภาษาอินเดียอะไรอย่างเง
1: ี้
3: ยภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เออเราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากไหน
1: อ๋อต้องกำเนิด
3: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
3: ก็ค่อนข้าง
1: มา4เดือนก่อนเนาะ4เดือนก็แห่ง
3: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
3: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
1: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
3: ้ดีค่ะ
1: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
3: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
1: ค
3: นละภาษา
1: แ
3: บบว่าละแวกแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนทะเล
1: อยู่ติดๆกันเลยเนาะ
3: ติดกัน
1: มีใจนาตาวหรือโจอินเดีย
3: ใช่แล้วมีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรใช่ไหมคะ
1: ค
3: นแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยคุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
1: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
3: ใช
1: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรต่างชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเขาผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอต้อนรับครับขิวเข้าหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมี
2: อะไรแนะนำแถวนี้นะฮะมีไหมครับ
3: จะมีร้านชื่อดัง
2: ชื่อดังโอ้มี
3: ดังอยู่ร้านนึง
2: ครับ
3: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนเทียนนะคะ
2: ข้าวมันไก
3: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
2: อ๋อเหรออ
3: ร่อยมากอ
2: ร
3: ่
2: อยมาก
3: อร
2: ่
3: อยมาก
2: ไปพาไปได้ไหมฮะ
3: ไปค่ะ
2: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
3: HDB ค่ะ
2: HDB.
3: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
2: ์
3: ก็คือมาซื้อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
2: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ที่นี่ก็คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
2: ปกติที่ที่นี่จะแรกก็เลยมัน
3: ที่นี่แพงมาก
2: แพงมากใช่ไหม
3: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าเทียบกับเมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
2: 33ล้านบาทนึกไม่ออก
3: บาทไทย
2: แล้วผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
3: ค่ะรถน้อยมาก
2: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
3: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
2: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้
0: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center หรือ Food Center แล้วก็ Food Court กันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแหมมาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
3: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
2: อันนี้อ๋อกองกัง
3: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
2: โอเค
3: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยไหม
2: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
0: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10-20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่ปกลงมาบนข้าว
0: จะ
1: แยกจานไก
0: ่
1: จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่
1: 300
0: กว่าบาทนะ
1: ครับไม่แพง
0: ราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อยู่แล้วไก่นิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติวัน
0: ชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับ
1: คร
0: ับปกติวันหยุดก็จะไปเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ใช่มันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะได้
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีครับ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับนี่
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

0: จะไม่แบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตอย่าง
0: โค้ดเยอะหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างงี้ก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้
0: อืม
1: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปใบรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ถ้าถ้ามาสเตอร์21 นาที
1: 21นาทีกี่บาท71เซน
0: อ๋อโอ้มางั้นอันนี้นะสิงคโปร
1: ์ค่ะถ้าแบบไประ
0: เบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 เหรียญก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ากถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางความแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: แต่ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่คือคิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไป
1: ใช่ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิล
0: ี่ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ย
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ใช่แบบว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลกซ์
0: มันสบาย
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ย

0: ไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี้ย
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
0: ใช่
1: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
0: ้กลับบ้านใช่
1: ใช่ไหม
0: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหลัง
1: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าเออทำงานอยู่จริง
0: ๆคือ
1: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
0: อีกแบบนึงใช่
1: เด
0: ี
1: ๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้บอกประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
1: หิวมากทำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่อ
0: ะไรอย่างเงี้ยบอกว่าม
1: าเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
0: เวลาไปซื้อข้าวก็ตาเป่าตาเป่ากลับบ้านในหอตาเป่าตาเป่า
1: อย่างงั้นเนาะ
0: เดี๋ยวชี้เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ชี้เอา
1: อ
0: ย่างงี้อย่างงี้มีเป็นเส้นมี
1: ค่อยๆปรับตัว
0: ค่อยๆปรับตัว
1: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ

0: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569ค่ะสำหรับอากาศในวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะโดยจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงนี้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองของทั้ง2อ่าว

สูงมากกว่า2เมตรค่ะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะจะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางชายฝั่งของภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31ถึง35องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นด้านรับมรสุมซึ่งจะเป็นด้านตะวันตกของประเทศค่ะขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่เกิดในช่วงนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับการเดินเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะจะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทำไมกับข้าววันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วเหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคน

0: แต่ลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
1: น่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
2: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
2: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
3: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
1: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
3: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
0: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
3: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
6: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
5: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: ครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะคร ับ
0: ซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆรายการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง
1: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมลโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมนโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมนโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือ

0: คือ CardioPad นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัว CardioPad ตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได
0: ้
1: ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นธุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทาง
0: CardioPadตัวนี้แหละครับแล้วก็
1: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
0: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าCardioPadก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะอาย
0: ุ
1: 26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากCardioPadตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: โอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ประเทศ
0: จริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เจ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกา
0: ครับ
1: ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค
0: ่
1: ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะคร ับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านนึงนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็

0: ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
1: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันแนชั่นแนลคอนเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
1: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คือสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราอะนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว
0: ใช่ค่ะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขาอะนะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็

0: เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวง

0: ซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
1: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค
0: ่
1: ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
0: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
1: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
0: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้อียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
1: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
1: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
0: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.

0: มิ้งกะละบาขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนการสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่า

0: จมะเป็นผู้หญิงนะคะจมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจมะดุนะคะจมะดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจมะดิฉันจมะดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจนอจนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจนอดุจนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจมะจมะดุจนอจนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตูนะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมะโดตูมะแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาแองกฤษก็ชีนะก็ตูมาโดแต่สมัยนี้เนี่ยคุณพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูโดอย่างเดียวนะคะถ้าว่ากลมนั้นอะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูโดพวกเขานะคะตูก็คือเขาตูโดก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจมะจมะดุจนอจนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเราเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจนอมิมิโกชิดเห็นไหมคะจนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะคะจนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมะไปจะมะแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คุณผู้ชมรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะก็อ๋อมิมิกูชิดเดหรือว่าถ้ามิมิรักใครสักคนหนึ่งนะคะมิมิก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เริ่มเกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ด ั้งแต่เลิกเกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะฮะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะฮะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะฮะมะกับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ทันหลายเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซียงเว่ยถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซียงเว่ยอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะฮะอูเซงเวนไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซงเวนตอนที่2เราก็เรียกว่าโกเซงเวนนะคะถ้าตอนที่3ก็คืออูเซงเวนนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลน่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
1: มิงลาบาเสีย
2: มิงลาบาซันดาวีราเบมาเลยโลติล่ะ
1: ตูนี่มากองบูโลเปียวเด
2: ฮู้ล่ะมะมะนี่กองบาซีโลตู้โกเปียวไลบา
1: โอเคจม้าตู้โกเปียวเปบามั้ย
2: กองบีเลย
3: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
4: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสันทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาละครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ

มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแร่แล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติติหนี่สองนะคะหนี่สามโตโตแลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโตสี่เลเลห้างางาอาปากกว้างๆเลยนะคะง่าแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี่คนนี่สองพยางค์นะคะคนนี่แปดชี่ชี่เก้าโกโก สิบ ดะเซ ดะเซ เอาไหมนะคะ ดิ นี่ โต เล ง่า เช่า คนนี่ ชิโก ดะเซ ยี่สิบก็คือนาเซ นาเซ นะคะ นาเซ เอาสามสิบ โตเซ โตเซ เอาสี่สิบ เลเซ เลเซ นะคะ ห้าสิบ งาเซ งาเซนะคะ60เช่าเสเช่าเสนะคะเอา70คนนี้เสนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียงนะคะเสียงมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียงนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนะเสเอาแปดสิบชิเสชิเสเก้าสิบโกเสโกเสเอาโกเสแล้วก็ร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตะยานะคะตะยาถ้าสองร้อยนายาถ้าสามร้อยต้องยา400เลียา500งายา600เช่ายา700คนยา800ชียา900กูยา1,000ก็คือ the town ค่ะ the town นะคะ the town ก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเสหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นทาวนะคะตะทาวเอาตะทาวนาทาวก็คือ2,000ต้งทาว3,000เลทาว4,000งาทาวก็คือ5,000เช่าทาว6,000คนทาว7,000ชิดเท้า8,000กู้เท้า9,000ตะเต้าตะเต้าก็คือ10,000นั่นเองตะเต้าแลบเล่นนะคะตะเต้าก็คือ10,000อ้าว20,000ก็ตะเต้า20,000หน้าเต้าตรงเต้าก็คือ30,000เลเต้า40,000

0: 9,000 50,000 9,000 60,000 9,000 70,000 10,000 80,000 9,000 90,000 10ก็คือตองแล้วก็เตนะฮะตองก็คือหมื่น10หมื่นก็คือตะเตนะฮะตะเตก็คือ100,000ของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเตแล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่เป็น200,000ตะเตนะเตเล็บเลียนนะคะตองเต300,000เลเด400,000ห้าง่าเต500,000เช่าเต600,000คนละเต700,000ชิดเต800,000กู้เต900,000อ้าว900,000เสร็จแล้วก็1,000,000แล้วใช่ไหมคะ1,000,000เนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็น1,000,000ค่ะเราของพม่าเราพูดการว่า100,000นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่า100,000ก็คือเซเตงค่ะแค่5อันเองเราต้องจำหลัก10ก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าวหลักแสนก็คือเตงเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนะเสงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนะเสงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแปลว่าไปเล่าเลยเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอเซนะตยาอเซอเซก็คือ25นั่นเองตยาอเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียเวคายเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะเบลาจาตะแล
1: อาลองตองอกตะอกตะตองตองตองจาบาเด
2: เจซูอะหมายติมาเดดอลลาร์เนเปย์ลุยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารของพม่ายังไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
2: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

หากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกและลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียและขั้นกลางอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียเกาะน้อยใหญ่เป็นเสมือนหีบสมบัติของธรรมชาติที่ล่อตาล่อใจให้คนนอกเข้ามาตักตวงเอากลับไปเป็นสมบัติของตนแต่ความรุ่มรวยเช่นนี้แม้จะร่อยหรอลงไปบ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะโชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกร่างอุทยานแห่งชาติโบโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาไฟโบโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร 2. คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชคโชนให้ได้จำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะโชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกรรมฐานบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกรรมฐานและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบกรรมฐานในที่สุดทะเลสาบอีเจนทะเลสาบน้ำกรดที่อันตรายที่สุดในโลกมีความกว้าง500เมตรและยาว800เมตรและกักเก็บกรดกรรมฐานไว้มากถึง36ล้านลูกบาศก์เมตรและทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของมันทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

0: ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรภูเขาไฟยังคงคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหรือภูเขากาซีนะครับเราจะเห็นว่ามีผ่านน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกรรมฐานอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะขึ้นไปตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้าแต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกรรมฐานช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เลวนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้เริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นจะเป็นเฉพาะเขม่าของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทางความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าล้อใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได
0: ้นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินและส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมารอบๆทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุลาเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงละลายฤทธิ์ความเป็นกรดให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิตใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993ปลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
2: ้ Zaman dulu air banyak begini
3: Air dulu lebih apa ini ada pendangkalan
2: Yang air di sini yang paling banyak bisa sampai di mana
3: Yang di tengah itu ya. 20 meter.
2: Benar ada air kering tidak?
3: Tidak.

0: Ya,
1: yang mixer. Yang jenis ikan yang ada di dalam tempat pihara itu ada ikan apa saja?
2: Ikan nila.
1: Nila, planin.
2: Ikan mas.
1: ปลาทองก็คือปลาใน
2: กูรามิ
1: แล้วก็กูรามิก็คือปลาแรด
2: อย่างเบสัต
1: ini ibu punya semua berapa tempat semua
2: 40
1: per bulan hasil dapat kurang lebih berapa
2: kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring yeah. atau
1: semua
2: yeah. per bulan sekitaran 10 juta
3: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
1: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมโฮนกับเมืองมานาโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าเป็นการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกคะรี่แล้วก็กะหล่ำเป็นซะส่วนใหญ
4: ่แล้วเขาหมุนเวียนกับพืชชนิดอื่นๆไหมครับ
1: ไม่มีฮะไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้ง
3: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นถังน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและยังมีหมู่บ้านรูๆกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตาอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะหากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัว

0: วัฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูหรือสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดของเมืองตอมอฮอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดของมานาโดประเทศอินโดนีเซียเกาะสุลาเวสีทางทิศเหนือซึ่งตลาดแห่งนี้จะมีสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ700เมตรอากาศจะเย็นสบายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ3ลูกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มซึ่งคนที่เมืองนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นอันนี้หนูข้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ตัวใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยยามาฮายาฟะทีนี้กลาลาว่าอ่ะนี่ข้างคาว
2: อะไรภาษา
1: ไทยแลนด์เนี่ย
2: ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์อะไร
1: ข้างคาว
2: ข้างคาว
0: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานาโดที่สามารถนั่งรถมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายสบายจากชุมชนเริ่มแรกบนเดินเขาที่เป็นแลนด์มาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตามาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่างๆและมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
1: maaf dengan ibu siapa
3: ibu Sofia Takuman Sang Wolok Masa Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
1: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau
3: lomba,
1: untuk
3: exercise? Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
1: Ini rumah ibu?
3: Iya.
1: Ya, ini Bandung. Saat tarian aduan ada pakaian yang agak khusus tidak?
3: Ada pakaian khusus.
1: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
3: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
1: Di dalam lagu itu ada arti apa?
3: Artinya juga sama
4: kerukunan aja. Kebersamaan.
3: Itu
4: kebersamaan.
3: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.
0: เมื่อการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมโลกภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัยที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกให้เหมือนกันไปหมดทุกแห่งโดยพร้อมใจจะเรียกมันว่าการพัฒนา

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย
1: ว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เย้เย้ฮ่าฮ่าฮ
3: ่
1: า
3: ว้าวมนมนมนมน
1: โอ้ยนั่นมันแมงตาสตรอเบอรี่บายนี่อยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริงๆ
3: แต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติพบอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ

0: ฮาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหรรษาและข้าก็คือตันหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ่
0: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตันหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มาสะจัน
2: ฮะตู้หมุนไข่มาสะจัน
0: เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องอันเคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
3: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้วอะ
4: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
0: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
6: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
3: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริงๆ
0: นี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
6: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีกฮะเ
7: ฮ้ยเบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
6: ในดูสิอ่ะอันนี้น้ำหอมนี่นาหอมหอมฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดฉีดฉีดหอมหอม
4: ใช่ใช่ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะเอาเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
6: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของเธอนะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
3: พี่หวงจังเข็มทองเนี่ย
6: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
0: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
6: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล
8: ้
6: ว
8: จริงๆหรอมันสูงมากนะ
6: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึฮึต้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้อยากได้อยากได้อยากได้
4: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
3: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู่
4: พลาดพิงข้าอีกแล้ว
6: อีกนิด

0: จะรอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
1: เฮ้ยไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
2: ฮะ
3: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
1: ใกล้แล้วใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารูอีกนิดเดียวเท่านั้น
3: เย้ถึงแล้ว
1: แจ็คพอตตากแล้ว
3: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
4: เฮ้ยเข็มทอง
3: เฮ้ยย้ายแล้วย้ายแล้ว
1: อ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
3: อุ๊ยตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
1: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
3: โอ้โหว้าวมีปีกแล้วข้าบินได้แล้ว
1: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้ฮ่าฮ่
3: าบินบินบินบินสตรอเบอรี่บอยของข้า
0: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
5: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
2: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
5: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทย

0: ชดาอะไรพวกนี
1: ้การ
0: อาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
5: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thailand isn't far away. It's not just about national policy. It starts with the small intentions of artists of filmmakers who want to tell the story of our home to othersThai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart,and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling, because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาควันนี้เวลา 17:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกบรรจบบุญนาคณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดติดเชื้อเมื่อวันที่22 มกราคม 2569สิริอายุ100ปีพลเอกบรรจบบุญนาคเกิดวันที่10 ธันวาคม 2468ที่จังหวัดอุบลราชธานีบิดาและมารดาคือพระยาศรีธรรมศกกราชปิ๋วบุญนาคและคุณหญิงเจียนศรีธรรมศกกราชเจียนบุญนาคด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีโอกาสได้ไปศึกษาหลักสูตรโรงเรียนทหารช่างชั้นผบ.ร้อยและหลักสูตรการประปาที่ฟอร์ดเบลวัวรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมื่อรับราชการแล้วยังได้ศึกษาวิชาทางการทหารชั้นสูงที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่37และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาและวิทยาลัยการทัพบกหลักสูตรเร่งรัดชุดที่11เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถตลอดชีวิตการทำงานบรรจบบุญนาคเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอดในปี2520มีพระบรม

ราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นราชองครักษ์เวรและในปี2535ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงอรนุชบุญนาคมีลูก2คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่5มิถุนายน2569เวลา 14:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะแบนคอฟกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โดยมีนางสาวนัทริยาทวีวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดง Window Display ภายใต้แนวคิด The Wholesome Taste of Thai ที่ประดับตกแต่งหน้าต่างจัดแสดงสินค้าบริเวณด้านหน้าอาคารห้างสรรพสินค้านี้ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าหรูภายใต้กลุ่มเซ็นทรัลในวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เป็นตำแหน่งที่ตั้งหรือโลเคชั่นที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเพื่อนำเสนออาหารไทยในยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นช่วงที่อาหารในรั้วในวังเริ่มมีการประยุกต์และแพร่หลายให้คนได้ลิ้มลองรสชาติกันมากขึ้นจัดวางตกแต่งด้วยผนังลายไม้ประกลบ้านไทยริมน้ำที่มองเห็นวิววัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครจัดชุดอาหารไทยและตกแต่งด้วยงานประณีตไทยจากนั้นเสด็จไปยังบริเวณพื้นที่กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมไทยและสาธิตการทำอาหารไทยทรงเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกและกลุ่มเซ็นทรัลจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง16มิถุนายน2569เพื่อนำเสนอเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของประเทศสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางมาประเทศไทยโดยเฉพาะในมิติการท่องเที่ยวเชิงอาหารGastronomy Tourism ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลกและเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมชุดไทยสุวรรณภูมิเป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ทางโบราณคดีและศิลปะอันโดดเด่นในยุคสมัยต่างๆในประวัติศาสตร์นำเสนอผ่านเครื่องแต่งกายโบราณพร้อมกับทรงสาธิตการประกอบอาหารไทยเมนูยำส้มโอสไปซี่โปมิโลสลัดและลาบหมูสไปซี่มินช์พ็อกสลัดเป็นเมนูอาหารไทยที่นำเสนอรสชาติความเป็นไทยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีสรรพคุณทางยาเช่นขิงใบมะกรูดตะไคร้สะท้อนสินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้เป็นอย่างดีซึ่งนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์มีความนิยมในการเดินทางไปเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบการรับประทานอาหารไทยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่31พฤษภาคม2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยแล้ว 113,878 คนแล้วว่าตลาดเนเธอร์แลนด์เป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่มีคุณภาพติดอันดับ1ใน10ของประเทศในภูมิภาคยุโรปที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนประเทศไทยมากที่สุดมีจุดหมายปลายทางยอดนิยม5อันดับได้แก่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่และภูเก็ตมีกิจกรรมท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากการรับประทานอาหารไทยแล้วยังมีกิจกรรมชายหาดและเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์เข้ามาเที่ยวประเทศไทยจำนวน 259,455 คนภายในสิ้นปี2569นี้กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการสาธิตการทำอาหารไทยจัดขึ้นรวม3วันระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวเนเธอร์แลนด์ได้ลิ้มลองอาหารไทยควบคู่กับการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของไทยเพื่อเชื่อมโยง

0: ากสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจริงในประเทศไทยในอนาคตภายในงานยังมีบูธผู้ประกอบการและพันธมิตรร่วมประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของไทยได้แก่บริษัท Blue Elephant กรุงเทพจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำสหภาพยุโรปและตัวแทนบริษัทนำเที่ยวเพื่อร่วมส่งเสริมการรับรู้และสร้างโอกาสทางการตลาดที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมาสู่ประเทศไทยการจัดงาน Amazing Thailand Fest 2026 The Wholesome Taste of Thai ณกรุงอัมสเตอร์ดัมราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงานในพื้นที่แรกณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสู่การสร้างอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในการนำเสนอเสน่ห์อาหารไทยและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและรักษาการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรปให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลกัลยาณวงศ์บริษัทเจริญกิจออโต้กลาสจำกัดนายประชันเมฆะและคณะและบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพปูรณารามวัดนายมวนารามวัดนาเลาะวัดกู่แก้วสามัคคีวัดเขื่อนอุบลรัตน์วัดสะโอภาวาสจังหวัดขอนแก่นวัดโพชัยวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดป่าศิลางามจังหวัดชัยภูมิและวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเอกอินทราฮอนด้าออโตโมบิลจำกัดโรงเรียนอนุบาลราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีลำปางสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่23สถาบันพระปกเกล้าบริษัท PT Intertrade จำกัดคณะหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่5บริษัท Benz Tutor Thailand จำกัดและมูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยฉิมพลีกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีวัดท่าเกวียนวัดศรีเขตนันทารามวัดละหานจังหวัดนนทบุรีวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดสันพระเจ้าแดงจังหวัดลำพูนและวัดประชุมศึกษาจังหวัดพังงาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัท MTK Pro จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มุ่งเน้นการพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรมไปพร้อมๆกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แก่ราษฎรในลักษณะคนอยู่ร่วมกับป่าภายใต้หลักการมีแหล่งอาหารมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและมีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อวันที่5มิถุนายน2569ณบริเวณลำห้วยนาคราชตำบลทุ่งทองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้กำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสถานที่ให้สะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดต่อส่วนรวมอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ณวัดป่าสุวัฒน์บ้านดอนงัวตำบลโผคาดอำเภอทวัดบุรีนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยนำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดป่าสุวัฒน์เพื่อเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นเพื่อเฟื่องฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการทำความดีด้วยหัวใจด้วยมีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการ

0: อนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLG และ www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา

0: แบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระกัน

0: นูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่
2: ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่ลุยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่จ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: ็ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมานะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่

0: ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
1: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าววิเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้

0: ไปไหนกันนะ
1: ครับ
2: ครับพ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
3: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
3: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
1: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
3: ทำยังไงได้บ้างหรอ DLTV
1: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
3: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
3: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่วิชันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
3: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
4: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้เ

0: ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุคนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้ yeah!
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: The pie chart shows the results of the survey in which the students in Mr. Clark's English 1 class were asked about the types of movies they like to watch. The students who participated in this survey mentioned 5 types of movies, which are comedy, action, drama, horror, and sci-fi. From the pie chart, it is clear that the majority of the students in this class enjoy watching comedies and action movies, with only a 5% difference between the two. Nearly a third of the survey participants prefer to watch comedies. 30% like to watch action movies. Sci-fi is third in terms of popularity, accounting for 15% of the participants' favorite types of movies. An equal percentage of students, at 10% each, like to watch drama and horror movies. In conclusion, since comedies and action movies are the most popular types of movies, it is clear that participants like to watch movies that are not too serious or scary. As you can see, a pie chart illustrates how two different parts make up a whole. The best way to present your data in a pie chart is to compare the categories to each other. Let's look at a few tips for describing a pie chart. Start by telling the readers what the pie chart is about. Explain what the different sections in the pie chart represent. Discuss the main ideas shown in the chart. Include a conclusion at the end where you emphasize your key findings.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching! Bye-bye!
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ํามันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ํามันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทําหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
5: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
7: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
8: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
5: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมคือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
3: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
2: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุพยมบาลแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
4: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม 2B No. 1 นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
2: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
2: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
1: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
2: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
2: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม

เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮื่อนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮื่อนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อปะคำว่ากล้องตาราง

0: กล้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือกล้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะกล้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะโดยใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยื่นหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนคั่วเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะคั่วหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนคั่วพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยอโอค่ะอโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระอือค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮือนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮือนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮือนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮือนตำเฮือนตำคุณผู้ชมรู้ จากคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยออโอนะคะสระอึข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮือนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮือนตำเฮือนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ่บ่อแบ่ตัวนี้นะคะตัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตะล่างตะล่างคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีสองหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มีสองหัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมีสองหัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะง้องัวง้องัวง้องัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะง้องัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นง้องัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะม้วนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะม้วนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วย งองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองัวค่ะหางยาวนะคะงองัวค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะหางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้ยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟืองค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระนะคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮื่อนคั่วเฮื่อนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮื่อนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัวสองตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปว่อวี่ว่อวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮื่อนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
1: สบายดีคำแพง
2: โอ้สบายดีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบอ
1: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
2: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
1: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
2: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ําก่อน
1: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญโลด
2: เชิญดื่มน้ําก่อน
1: ขอบใจหลายๆเฮือนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
2: บ่งามปานใดดอกเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวใด
1: เฮือนของคอยเป็นเฮือนสูงมีก้องตาราง
2: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
1: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป้งเถื่อ
2: โอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
1: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
2: ่ค่อยมีเฮือนครัวตั้งหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ่น
1: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
2: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำข่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
1: เฮือนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
2: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพร้อมใด
1: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วค่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
2: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
1: ค่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
2: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
1: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนข่อยได้เด
2: ้อว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
1: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
2: ได้ได้ค่อยสิไปยามมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าค่อยสิแวะไปหาเจ้าเด
1: ้อโอ้มู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
2: มู่ค่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดอกไว้ๆนี
1: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
2: โอ้นี่ก็สิแรงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ่
1: บ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
2: เจ้าโชคดีเด้อ
1: โอกาสหน้าพบกันใหม
2: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
1: ลาก่อน
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮือนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะเฮือนเจ้าเด๋นะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไดแนวไดหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตางามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตางามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตางามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่างามแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่างามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะพุ่นพุ่นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮื่อนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแน่เด้อแน่เด้อเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแน่เด้อหมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเซินเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อแปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะ คุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนเด้อขอเชิญเจ้าไปหยามเฮือนค่อยเนเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
3: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทน์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทน์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทน์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทน์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทน์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทน์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทน์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้นปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวกเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากแหล่งความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแก๊ปในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้ครับ
1: นะครับ

0: ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
1: ในวันเดย์ทริปได้
0: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
1: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
0: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลย เมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมาก
1: ชันมาก
0: แต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะกันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
1: ้
0: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
1: ครับ
0: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่100ล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3ล้าน 3,000 ล้าน
1: อ่ะ 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้ว

0: จีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ110,000 ล้านบาทต่อปี100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3 พันล้านบาทเองเราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สอดเหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได้
0: เราตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะฮะ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที
0: ่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2 คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนๆก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมถึงความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สาย

0: ถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
1: ก็ลดหลั่นลงมา
0: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
1: โดยตรงเลย
0: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ 4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
1: ม
0: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
1: ิน
0: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
1: น้ำ
0: แข
1: ็
0: งละลาย
1: ใช่
0: คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือนี่จะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
1: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: จริงๆมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียน แน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: แน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตามะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: ที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: และเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับ

0: แล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับ งานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีอาจจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
0: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
0: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
2: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
2: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
0: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเรา แต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้เอโร่ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับ
1: การ great and good friend
0: ครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอนเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอน great and good friendบอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุนนาครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: Okay. แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเซียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญาไมตรี
0: และการค้านะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อ ก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง2ประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู่ใช่ไหม
0: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่า

0: มีตราโบแก้วด้วยนะคะ
1: น่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
2: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
2: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
1: ่ะ
3: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเรา นิดของต้องช่วยนี
0: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทอง
3: อืม
0: ใช่มั้ยคะ
3: แล้ว
0: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
3: ครับเป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงศ์ประพันธ
3: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราเทคว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
0: ประธาน
3: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
0: สมัชชาใหญ
3: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: โอเค
2: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที
3: ่
2: ยังคงสภาพเหมือนใหม
0: ่ค่ะ
2: สวยงาม
0: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
3: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
0: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
2: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
3: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร
2: ์
3: วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
0: พระราชทาน
3: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ
3: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ์
3: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
0: ของ
3: ประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของ

0: ดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
2: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้
4: What about this?
3: จะ yes. เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
4: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
2: ค่ะประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
4: เป็นช
2: ิ้
4: นที
2: ่
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
4: น
0: างปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นโถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าสิบสอง
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4ใช่นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
4: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
4: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเราฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้ะ
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เฮ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
3: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยครับประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปที่ตะวันตกมันก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบ

0: และบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
0: งั้นก็ซาลามัตตากีประเทศบรูไน
1: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ

0: เมืองหลวงของบรูไนบรรดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: ที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
2: ห้องโลก10+1อาเซียน
3: ไอ้มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
5: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
2: ห้องโลก10+1อา

0: จริงๆเลยนะเนี่ย
1: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
2: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
1: อุ๊ยโอ้ล่ะครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
2: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
1: เอ้าทำไมอ่ะครับ
2: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
3: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
2: จริงดิงั้นรีบไปกับเธอตะวัน
1: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
3: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
2: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
1: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
3: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
1: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
2: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
3: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
2: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
0: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
2: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
1: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
2: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
1: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
2: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
1: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
2: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
2: ใช่แล้ว
3: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
2: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
1: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
0: จ๊อกฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
2: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี้
1: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
2: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
1: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
2: นีซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละเฮ้ย

0: ตื่นตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยเขามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องเป็นขม
1: พี่กินเหล้ากินเบียร์ไม่เห็นขมเลย
3: ใช่ไหมมันเป็นคนเนี่ยปากมันก็โผงผางอย่างนั้นนะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอพี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเรามานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะคือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำนึงที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำน้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เพื่อนนะครับ
1: ใช่ครับผม
2: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาที่เกี่ยวกับการแพทย์คะ
3: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
4: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
5: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
6: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
7: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
8: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
9: คะ
6: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
1: ต้องเป็นคนที่มันครับ
10: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
11: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
12: ดวงค่ะ
13: ต้องโชคช่วยไหม
12: ไปบนคำชะโนดค่ะ
14: อาจต้องพระศรี
15: แล้วก็พระพิฆเนศ
16: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
17: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
18: อดทนค่ะต้องถึงขยันค่ะขยัน
19: ต้องขยัน
5: ต้องมีขยันมาก
15: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
16: ต้องคลายเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
2: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
4: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
13: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมุติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
7: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
6: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
17: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
10: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
8: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
10: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
6: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
19: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
1: ซื่อสัตย
3: ์วินัย
12: รับผิดชอบ
11: สามัคคี
5: ซื่อสัตย์ค่ะ
14: มีวินัยค่ะ
18: รับผิดชอบ
15: สามัคคีค่ะ
4: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
2: ซื่อสัตย์
19: รับผิดชอบสามัคคีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจําได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแนมกวนต่อมามาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้งสองคำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเจาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างสาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะเฮิมคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึ๋งคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกัน

บ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาเจาเจาหมวงเจาหมวงผักบุ้งเจาก่ายเจาก่ายผักกาดเจาหมุยเจาหมุยผักชีบับก่ายบับก่ายกะหล่ำปีแห่งหลาแห่งหลาต้นหอมกู่กู่แห่งหัวหอมต่อยต่อยกระเทียมกึ่งกึ่งขิงหนมหนมเห็ดกาจัวกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมกาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาจ๋าโดจ๋าโดคือถั่วงอกฮวาจ๋วยฮวาจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโจ๊ดกาโจ๊ดต่อมาควายเตยควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟักทองเจือจวดเจือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพรานะฮะหุงเก๋หุงเก๋โหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอวงอวงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเงยเงยแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฝอกาเฝอกาเฝอบ่อเฝอบ่อเฝอกากาคือไก่บ่อคือวัวเฝอกาคือเฝอไก่ส่วนเฝอบ่อคือเฝอวัวนั่นเองต่อมาเฝอกวนเฝอกวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากอผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงหมี่คือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือป่อเปี๊ยะสดต่อมาแหนมหยานแหนมหยานคือป่อเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวหยานแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวหยานคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอดแบงคอดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิม

0: กลางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาจ่าวโตมจ่าวโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมอกหลวกอกหลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเวียดนามเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโศยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากะโตยหมวนอันจ่ากะฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหลวถายโตยหมวนอันเหลวถายฉันต้องการกินเหลวถายเหลวคือซุกี้ถายคือไทยก็คือซุกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่พักตาคารพักตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเหวี่ยแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนูท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษาอังกฤษนั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่า จอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโตยก่อยไฮบาดเฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวจอโตยก่อยไฮบาดเฟอร์ไฮเดียแนมสารว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฟอร์2ถ้วยป่อเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเฉยอันเหวยจอโตยซินเฉยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเฉยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดียเดียจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเฉยอันเฉยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าซอสกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ทเตืองเอิร์ทคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ทเอิร์ทพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหมำเนื้อหมำคือน้ำปลาต่อยต่อยเทียมมีจิ๋งมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยจังจังมะนาวหมำโตมหมำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนงอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจาดจาดฝาดเทิมเทิมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบจายจายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบวแบวเลี่ยนสงสงดิบจิ๋นจิ๋นสุกเตื่อยเตื่อยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนในงอนหลำหมอนในงอนหลำอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมา rau xào hơi mặn rau xào hơi mặn ก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมรสซอนแบงโตมรสซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอรสเทิมเฝอรสเทิมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเด่นเดยเดซูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอ่า
1: เจือแอมเจืออันอ่ะ
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหวักเฟอร์กุ้งเดือกอ่ะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันกวนอันงอนแ
1: หเวิงก่อดีล้วนคงอ่ะแอมดอยหลำโซย
2: อืมดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานคนไทยไหมคะ
4: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทยครับ
3: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
4: เหมือนกันเลย
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
4: ้ครับ
3: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยค่ะ
4: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคอาจจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่า เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
3: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้วเค็ม
4: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือ
3: ใ
4: ช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วย
3: ค่ะ
4: นะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
3: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
4: อ
3: ่ะอย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีน
4: ครับ
3: สองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
4: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทั้งด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
3: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศส
4: อันใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
3: Oh,
4: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
3: ะ
4: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอาไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้า
3: oh, นะครับกาแฟ
4: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเต้นะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามก็จะเยอะเหมือนกัน
3: ค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
4: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
3: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
4: ใช่
3: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
4: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
3: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
4: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
3: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
4: เพรา
3: ะว่าดังพอสมควร
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
4: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
3: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีปอเปี๊ยะทอด
3: ค่ะ
4: นะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
3: ๋ออันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
4: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
3: ๆ
4: เป็นแผ่นกรอบ
3: ๆชอบทานค
4: ่ะนะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนเมืองไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
4: ต่างกันเยอะมากนะครับ
3: อ
4: ย่างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชนสามเสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้นนะครับ
3: หมูยออย่าง
4: น
3: ี้ใช่ไหมคะ
4: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนือง
3: ค่ะ
4: แหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
3: จริงเหรอ
4: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ
3: ค่อนข้
4: างจะ
3: ข้น
4: ใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: แต่ที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
3: ไม
4: ่มีคือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเ
3: พราะว่าต้องลองไปกินของออริจินอล
4: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
3: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฮันกุลกออันยองอันยองฮาเซโอผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโยจาลจินเนสโซโยชิกซาฮาชอสโซโยโอดีกาเซโยโอตเกจินเนสโซโยใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโยคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนแมนโอเรนแมนคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนแมนเยโย
0: สำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนแมนเยโยแล้วที่สองชาลจีเนสโซโยสบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโซโยอยู่ดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมชาลจีเนสโซโย
0: ชาลจีเนสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเดชาลจีเนสโซโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
0: เหมือน
1: ชาลจีเนสโซโยสบายดีไหมเนชาลจีเนสอันนี้ไม่มีค่ะเนชาลจีเนสโซโย
0: เนก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเนชาลจีเนสโซโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโซโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดะคือว่าทานข้าวฮาชอสโซโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโซโยทานข้าวหรือยังคะ
0: ชิกซาฮาชอสโซโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่5คือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสโซโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาลจีเนสโซโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสโซโยเป็นคำถามแล้วก็ชาลจีเนสโซโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามตัวต่อได้ว่าดุนโกสบายดีไหมดุนโดชาลจีเนสโซโย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาลจีเนสโซโยใช่ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู
1: ่
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชาลจีเนสโซโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอย่างนี
0: ้
1: 어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสโซโยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสโซโยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม

0: ใช่ค่ะใช่
1: ก็ดีนะ
0: ดีค่ะใช่별일없어요
1: 별일없어요
0: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสโซโยก็อาจูผับปัสโซโยใช่별일없어요
1: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 오랜만이에요. 잘 지냈어요?
1: 네, 잘 지냈어요. 나영 씨도 잘 지냈어요?
0: 좀 바빴어요.
2: 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 오랜만이에요. 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 네, 잘 지냈어요. 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 식사하셨어요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 어디 가세요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 씨도 잘 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 어떻게 지냈어요? 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 좀 바빴어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요. 별일 없어요.
3: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนกําลังเพลิดเพลินกับการฝึกพูดภาษาเกาหลีเรื่องของคําทักทายกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะครับการฝึกฝนนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับยิ่งฝึกยิ่งออกเสียงก็ยิ่งพูดได้ชัดเจนแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นนะครับแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆเวลาของรายการเราหมดลงซะแล้วเลยครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฮันกูกออันยองและผมตูนวรัตน์นะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค
0: ่
1: ะ
0: อย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งเวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้วกันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เกเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จูมูเซโยอันยองี่จูมูชัสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเกเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเกเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเกเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองี่เกเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองี่เกเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะ
0: นี่
1: ค่
0: ะอยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองี่คาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองี่เคเซโยกับอันยองี่คาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองี่จูมูเซโย
0: อันยองี่ทูมูเซโย
1: อันยองี่จูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองี่จูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะแล้วใช้กับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่อันยองี่จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองี่จูมูชัสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อารุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองี่จูมูชัสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกับประโยคที่6ท้าวแม่เพกเกสมิดา
0: โอ้ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะท้าวแม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะโตมันนายกสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
0: แล้วพบกันใหม่
1: พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพน้อย
0: ๆ
1: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาคือสุภาพมากค่ะ
0: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
1: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะอย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: สั้นๆใช่ค่ะ
1: ฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
0: ชื่อรายการของเราครับ
1: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะ

0: 안녕히 계세요. 갑 안녕히 가세요. 유디디나가 빠이디디나가 아니고 하이펜 산산 그와 잘가
1: 잘 가.
0: 빠이디디나
1: 산티아니엥.
0: 가잘가 그리고 유디디나 잘 있어
1: 잘 가, 갑, 잘 있어.
0: 잘가
1: สองคำนี้ก็ค
0: 잘
1: ือไป
0: 가
1: กับอยู่ดีๆนะ
0: 잘
1: คู่กัน
0: 잘
1: เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: 잘가고잘가고 안녕히 가세요. 잘 있어 갑 안녕히
1: 계세요.
0: 계세요. 벤쿠 갑 수팝 루와 탐마다 잘갑 푸안
1: 갑.
0: 안녕니까. 레오고 안녕히 주무세요. 라트리 사왓. 안녕히 주무셨어요. 아룬 사왓. 제메가 아니 캄삽 수팝마. 내가 잘갑 푸안 푸안. 잘자갑잘 잤어. 니 산산
1: สั้นมากเลย
0: 산마카. 레오 또 빠이 안또 만나요. 폭감 마이카. 다음에 뵙겠습니다. 고 푸산산 그 다음에 봐. แต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากมากด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราเราต้องคำสุภาพด้วย
1: ครับหมาย
0: กั
1: คว
0: บ
1: ามว่าคําที่อาจารย์แนะนําไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าเนี่ยใช้ได้เลยแต่
0: ค
1: ไอ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้น
0: ใช
1: ห้า
0: ่
1: มเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
1: เป็
0: น
1: น
0: ะค
1: ก
0: ะ
1: ลางๆไว้ดีที่สุดอย
0: ใ
1: ่
0: ช
1: างน
0: ่
1: ้อยสุ
0: ค่
1: ภ
0: ะ
1: าพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุ
0: ใ
1: ภ
0: ช
1: าพ
0: ่
1: กับคน
0: ค
1: อ
0: ่
1: ื
0: ะ
1: ่นนะครั
0: ใ
1: บ
0: ช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย์
0: มีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะ
1: ฮะ
0: ขอบคุณค่ะคือว่าโคมับสมิดา
1: โคมับซิมนีดา
0: ขอบคุณสมิดานี่สองแบบนะคะคำซ่าฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำซาฮัมนีดา
0: ใช่
1: ใช้
0: ค่ะ
1: ต่างกันยังไงครับ
0: คำซ่าฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนกลายเป็นภาษาเกาหลีแล้ว
1: ค
0: แ
1: ร
0: ต
1: ั
0: ่
1: บ
0: ว่าโคมับสมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะตัวเรารู้สึกถ้าหากว่าทางการก็ใช้คำซ่าฮัมนีดาก็ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับสมิดามากกว่าค่
1: แ
0: ะ
1: สดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้คมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจําวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่
1: แล้ว
0: ค
1: ถ้
0: ่
1: า
0: ะ
1: ขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมมีดากับเจซงฮัมมีดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเจซงฮัมมีดามาจากภาษาจีน
1: ค
0: แล
1: ร
0: ้
1: ั
0: ว
1: บ
0: ก็มิอานฮัมมีดามาจากภาษาเกาหลีแท้
1: ดั้งเ
0: ๆ
1: ด
0: โบ
1: ิม
0: รา
1: เ
0: ณ
1: ลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุก
0: ท
1: วันนี้ก็จะใช้เจซงฮัมมีดากับมิอานฮัมมีดา
0: ำใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: ส
0: ค
1: อง
0: ่ะ
1: แบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันน
0: ค
1: ี้
0: ่ะ
1: ไม่ต้องระวังนะครับสา
0: ก็
1: มารถใช้ได้เลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็괜찮습니다
1: เคนชันซุนิดา
0: 괜찮습니다หรือ괜찮아요ใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากคร
0: ข
1: ั
0: อบ
1: บ
0: คุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But see, Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine, let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เสนอ ASEAN Focus
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ ASEAN Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโรจะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับที่นี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นทะเลชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายๆนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีลัดค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: รงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเรารอสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮีโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วนๆ
0: อ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst ครับ
0: เดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบเฉาหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: เหมือน mix เรือมิตรแล้วก็ศาสนาก็เรือมิต
2: รครับ
0: เป็นทุกอย่างเรือมิตรยังคือเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนหนึ่งก็จะเป็นเฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศแบบนี
2: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
2: เอง
0: 50เชื้อชาติ
2: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิค
0: เอทนิคโอเค
2: จากผมนี่ผมมาจากนอร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในนอร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิคถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิคนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
2: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
2: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมเราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
2: ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณจะเลยมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
2: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู่ครับ
0: อาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
2: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
2: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
2: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieve that level very challenging
0: challenging
2: very challenging
0: อินโดนีเซียอนาคตนะหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
2: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียในเขตเอเชียนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลกดรอปนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถอินดีเพนเดนต์นะครับจะไม่ค่อยโดนอิมแพคมากมายจากทาง เศรษฐกิจของของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ใช่
2: เพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า uncapable แล้วว่า less capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governanceในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
0: โอเค
2: นะครับผม
0: สุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
2: ผมชอบอาหารไทย
0: อะไรครับเนี่ยอาหารไทย
2: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
0: ชอบเยอะเลยคร
2: ับ ชอบอาหารอีสาน
0: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
2: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากคร
2: ับโอเคครับ
0: ขอบคุณมาก
1: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วข้อมูลสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุย

0: ู้หญิงคนหนึ่งนัดไว้แถวนี้แหละลานแดน
1: ๆเดี๋ยวคุณฮิโรจะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: โทษนะครับอ๋อฮิโร่ครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับก็คืออะไรดี
3: ขอบคุณมากครับอุตส่าห์เสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
2: ์ใช่
3: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับพ่อเจ
2: ก็วันอาทิตย์จริงๆมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานว่างนิดหน่อย
3: อ๋ออยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: อ๋อเพิ่งมาค่ะ
3: ยังเพิ่งมา
2: เป็นใช่ยังใหม่เลยที
3: ่น
2: ี่ก็อยู่ที่นี่ได้4 เดือน
3: 4 เดือนแล้วนะครับถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
2: ก็เป็นอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ค่ะ
3: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
2: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
3: พิพิธภัณฑ
2: ์ใช
3: ่
2: แปลก
3: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันอืมใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรเนี่ยอืม
2: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจ
3: แ
2: ล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหม
3: ือ
2: นเรารู้จักคนนึงอะค
3: ่
2: ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วใส่ใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
3: ีย
2: เช
3: ื้
2: อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียภาษาอินเดียอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ยภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
3: อ๋อต้องกำเนิด
2: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
3: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
2: ก็ค่อนข้าง
3: มา4 เดือนก่อนเนาะ4 เดือนก็แห่ง
2: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
3: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปากแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
2: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
3: คือคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
2: ้ดีค่ะ
3: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
2: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
3: ค
2: นภาษาแบบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนทะเล
3: อยู่ติดๆกันเลยเนาะ
2: อยู่ติดกัน
3: มีไชน่าทาวน์หรือโจอินเดีย
2: ใช่แล้วมีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: คนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยค
3: ุ
2: ยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
3: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
2: ใช่
3: ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู
2: ่
3: มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรสัญชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเลยผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเรือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอโทษนะครับคิวเข้าหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมีอะไรแนะนำแถวนี้นะฮะมีไหมครับ
2: จะมีร้านชื่อดัง
3: ชื่อดังโอ้มี
2: ดังอยู่ร้านนึง
3: ครับ
2: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนนะคะ
3: ข้าวมันไก
2: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
3: อ๋อเหรออ
2: ร่อยมาก
3: อร่อยมาก
2: อร่อยมาก
3: ไปพาไปได้ไหมฮะ
2: ไปค่ะ
3: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
2: HDB ค่ะ
3: HDB.
2: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
3: ์
2: ก็คือมาซื้ อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
3: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ที่นี่ก็คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย

0: ปกติที่ของที่นี่จะเล็กก็เลยมัน
1: ที่นี่จะแพงมาก
0: แพงมากใช่ไหม
1: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าเทียบกับเมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
0: 33ล้านบาทนึกไม่ออก
1: บาทไทย
0: แล้วก็ผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
1: ค่ะรถน้อยมาก
0: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
1: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
0: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โ
2: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center หรือ Food Center แล้วก็ Food Court กันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแหมมาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
1: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
0: อันนี้โอ้กองกัง
1: ทำคิวเป็นเรื่องปกติ
0: โอเค
1: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยไหม
0: คนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
2: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนๆค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10-20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่ปกลงมาบนข้าว
0: จะ
1: แยกจานไก
0: ่
1: จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: กันสิบห้าเหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300 กว่าบาทนะ
1: ครับก็ไม่แพง
0: ราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช
0: ่ไหมใช่อยู่แล้วไก่นิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไ
1: ป
0: เดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะมันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีฮะ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับนี่
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิต
0: โค้ดดูหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างงี้ก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
0: ้
1: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ได้บัสจะ
1: 20 นาที20 บาท71 เซน
0: อ๋อมากันอันนี้นะสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไประ
0: เบียบมาก
1: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 เหรียญก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21 นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8 นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ากถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปเออไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่คือคิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้โหปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไป
1: ใช่ค่ะถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่อ๋อโอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิล
0: ี่ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ย
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ใช่แบบว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลกซ์
0: มันสบาย
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่
0: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
1: ้กลับบ้านใช่
0: ใช่ไหม
1: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่
0: ผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าเออทำงานอยู่จริงๆ
1: ค
0: ือ เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
1: อีกแบบนึงใช่
0: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
0: คำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร่
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: มาเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะเวลาไปที่สำคัญก่อนนะ
1: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่ากับบ้านในหอตาเป่า
0: อย่างงั้นเนาะ
1: เดี๋ยวฉีเอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ฉีเอา
0: อ
1: ย่างงี้อย่างงี้มีเป็นเส้นมี
0: เออๆๆค่อยๆปรับตัว
1: ค่อยๆปรับตัว
0: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็น ผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องค์คมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมี

0: อินโต
1: สิงโตอยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มา
0: เห็นไหมคร
1: ับ
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: สิงโตนำโชคครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
1: ค่ะ
0: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้
0: นะครับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
1: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
0: แฟนๆรายการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
1: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
0: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
0: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
1: ก็คือสามารถ
0: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง
1: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
0: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
1: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
0: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
0: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
1: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
0: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
1: ดีมากเลย
0: ความปลอดภัย
1: ค่ะ
0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหา

0: หมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพท
1: ตัวนี้แหละครับแล้วก็
0: ส
1: ่
0: งข้อมูลไปให้คุณหมอ
1: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
0: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัยได้
1: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
0: ค่ะ
1: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคน

0: ตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: ซาวิลูโอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่
0: งจริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เ
0: จ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับอันเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
1: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่
0: งแวดล
1: ้
0: อม
1: ได้
0: ด
1: ้
0: วยนะ
1: คะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่3นวัตกรรมนี้ก่อนนะครับนวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเว เซโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลานี่ก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้ว

0: ก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคอนเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
1: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คื อสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆ4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวข
0: าวอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขาอะนะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติ

0: ตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกอัครทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค
1: ่
0: ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องคามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ส
1: วัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different.It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities.We thank you for participating in Mandela Day.

0: มิ้งกะละบะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพม่าง่ายๆกับผมชวนันท์นะครับแหมวันนี้นะครับก็ทดลองทักทายกันด้วยภาษาพม่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับอาจารย์มิจะมาสอนเรื่องเธอกับเขาและรักของเรานะครับไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าวันนี้อาจารย์มิจะมาสอนเรื่องการใช้สรรพนามเรียกบุคคลครับซึ่งก็คือฉันเธอเขาเรานี่แหละนะครับอย่ารอช้านะครับเรารีบไปนั่งหน้าชั้นเรียนของอาจารย์มิกันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ
1: มิงลาวาเช่วันนี้เรามาเรียนกันสรรพนามบุคคลนะคะมีหลายแบบหลายอย่างนะคะเราเริ่มจากดิฉันก่อนนะคะถ้าเป็นดิฉันเราก็บอกว่าจะมะเป็นผู้หญิงนะคะจะมะถ้าหาว่าพวกดิฉันก็คือจะมาดุนะคะจะมาดุเราเติมแค่แบบดุคำเดียวเป็นพหูพจน์แล้วนะคะเอาไหมนะคะจะมาดิฉันจะมาดุพวกเรานะพวกดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ผมก็คือจะนอจะนอถ้าเป็นผู้ผมผู้ชายเป็นคนพูดนะคะจะนอดุจะนอดุเห็นไหมคะใส่แค่ดุคำเดียวเนี่ยเป็นพหูพจน์ได้นะคะจะมาจะมาดุจะนอจะนอดุได้ไหมคะอ้าวต่อไปเขาตู่นะตูก็คือผู้ใช้ก็ได้ผู้หญิงก็ได้ที่แบบไม่ใช่ตัวเราของคนอื่นนะคะตูหรือว่าตูมะถ้าเป็นพหูพจน์ก็คือตูโดตูโดหรือว่าตูมาโดตูมะแปลว่าผู้หญิงนะคะเท่ากับภาษาอังกฤษก็ชีนะก็ตูมาดุแต่สมัยนี้เนี่ยคนพม่าเขาก็ไม่ได้พูดกันแล้วค่ะนะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายเขาก็พูดกันว่าตูดุอย่างเดียวนะคะถ้าว่ากลมนั้นอ่ะท่านผู้หญิงท่านผู้ชายรวมกันอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็เรียกว่าตูดุพวกเขานะคะตูก็คือเขาตูดุก็คือพวกเขาซ้ำนะคะจะมาดุจะหนอจะหนอดุตูตูดุนะคะก็พอเสร็จแล้วเราก็มาดูอีกคำหนึ่งว่าดิฉันรักเขานะคะฉันรักเธอนะดิฉันรักเธอแต่ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้คำที่แบบเธอหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเหมือนแบบ I love you ที่แบบ you เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันค่ะถ้าหากว่าเรารู้จักชื่อเขาอยู่แล้วคำที่จะบอกรักเนี่ยเราไม่รู้จักกันมาก่อนแบบเราไปพูดเขาแบบเฉยๆไม่ได้ใช่ไหมคะเขารู้จักเขาดีแล้วระดับหนึ่งที่แบบรู้จักมากเกินไปแล้วเนาะก็เลยว่าเราก็ต้องรู้จักชื่อเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ชื่อเขาเลยดีกว่านะคะถ้าสมมติมีคนบอกมิมิว่าโอ้รักมิมินะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ชายใช่ไหมก็เขามาบอกมิมิว่ารักมิมิเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะเขาก็บอกว่าจะหนอมิมิโกชิดเดเห็นไหมคะจะหนอผมมิมิโกมิมิเป็นคนที่เขารักอยู่ชิดเดแปลว่ารักนะฮะจะหนอมิมิโกชิดเดนะถ้าหาว่าคุณผู้ชมก็มีคู่รักอยู่แล้วคุณผู้ชมจะพูดกับคู่รักของคุณผู้ชมจะพูดยังไงเอ่ยลองพูดดูนะคะถ้าเป็นดิฉันก็จะมาไปจะมาแล้วก็ใส่ชื่อคนที่คนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดได้ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายจะหนอแล้วก็ใส่ชื่อที่คนผู้ชนรักแล้วก็ตามด้วยชิดเดก็คืออันนี้เป็นฉันรักคนแค่นั้นเองค่ะแต่จำไว้นะคะคนพม่าเขาไม่ได้ใส่ชื่อแบบไม่ได้ใส่แบบคนนะไม่ได้ใช้กันนะคะ ก็จะเนมีมีกูชิดเดหรือว่าถ้ามีมีรักใครสักคนหนึ่งนะคะมีมีก็บอกว่าจะมานะคะคนนี้แล้วก็ตามด้วยกูชิดเดต้องพูดแบบนี้ได้ไหมคะนะคะถ้าหาว่าเด็กผู้หญิงตั้งแต่เกิดถึงประมาณที่แบบทีนเอเจอร์นะประมาณอายุ18 19 20เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมะค่ะนำหน้านะคะมะเอามะมีมีแล้วกันมะมีมีนะคะพอมีมีจบปริญญาตรีแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็เขาก็เรียกมีมีว่าเป็นดอเลยค่ะดอมีมีเลยนะคะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกกันว่ามะนะคะมะมีมีถ้าหลังจาก20จบปริญญาแล้วเข้าไปทำงานแล้วก็คือเป็นดอไปแล้วดอมีมีนะคะก็สำหรับผู้หญิงเนี่ยมีแค่2แบบนะคะมากับดอนะถ้าเป็นคนผู้ใช้ท่านไหนเนี่ยตั้งแต่เกิดถึงประมาณอายุ20เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเมาค่ะนะคะเมานะคะไม่ใช่มองมองที่แบบคนไทยเรียกกันนะคะเมาค่ะนะเมาอูเมาเซนเวถ้าหาว่าหลังจาก20ปีขึ้นไปเนี่ยประมาณยังไม่ถึง30หรือว่า30เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นโกค่ะนะโกเมาเมาหรือว่าโกเซนเวอะไรเพื่อนนี้นะถ้าหาว่าหลังจาก30แล้วเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วก็เราก็เรียกว่าเป็นอูเลยนะคะอูเซนเวไปแล้วนะตอนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเมาเซนเวตอนที่2เราก็เรียกว่าโกเซนเวนะคะถ้าตอนที่3ก็คืออูเซนเวนะคะวันนี้สรรพนามบุคคลน่ะมีเพียงแค่นี้นะคะ
2: มิงลาบาสยาม
3: ิงลาบาซันดาพีราเบมาเลโลติล่ะ
2: ตูนี่ไม่กังบูโลเปียวเด
3: ฮู้ล่ะเมียนๆนี่กังบาซีโลตู้โกเปียวไลบา
2: โอเคจม้าตู้โกเปียวไปบาเม
3: กังบีเล
4: อีกไม่ช้าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของประชาคมอาเซียนดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับประเทศอาเซียนด้วยกันแต่มาตรฐานของเด็กไทยในการใช้ภาษาอังกฤษยังนับว่าไม่เป็นที่น่าพอใจนักถ้าเทียบกับประเทศพม่าแล้วเด็กพม่ามีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ดีดูได้จากการสอบ TOEFL TOEIC ที่เป็นข้อสอบแสนยากสำหรับเด็กไทยแต่เป็นอะไรที่เด็กพม่าไม่สอบกันเพราะถือว่าง่ายเด็กพม่าสอบ GCE กันมากกว่าข้อสอบภาษาอังกฤษ GCE มีแค่5ข้อคือเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดเขียนแบบฟรีสไตล์1หน้ากระดาษซึ่งเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากสำหรับยุคที่การสื่อสารก้าวไกลไปทั่วโลกภาษากลางอย่างภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเด็กไทยของเราก็ควรจะต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มากขึ้นเพื่อก้าวให้ทันโลกยุคใหม่นี้ให้ได้
0: คุณผู้ชมครับนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่เราควรจะต้องเรียนรู้ศึกษาให้ดีแล้วภาษาของเพื่อนบ้านอย่างเช่นภาษาพม่าก็ควรรู้กันเอาไว้บ้างนะครับเพราะว่าเราจะไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารทำธุรกิจร่วมกันมานานการเรียนรู้ภาษาของเขาก็จะทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นสะดวกขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับผมชวนันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับรายการภาษาพม่าง่ายๆวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องจำนวนและตัวเลขกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาจำนวนเงินจำนวนสิ่งของถนนหนทางล้วนแล้วแต่ต้องใช้ตัวเลขกันทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราต้องเดินทางไปยังต่างประเทศก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของตัวเลขกันเอาไว้เอาล่ะครับไปพบกับคุณครูเจ้าของภาษากันเลยอาจารย์มิมิพร้อมกันอยู่แล้วนะครับ
1: มิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนกันจำนวนและการนับนะคะก็เรารู้แล้วว่าเราต้องนับแล้วใช่ไหมคะก็โอเคเรามาดูกันเนาะ1ของภาษาพม่าอะไรบ้างนะ1 2 3 4นะคะก็1ก็คือติตินี่2นะคะนี่3โตโตแลบลิ้นนะคะโตถ้าไม่แลบลิ้นโตโตผิดนะคะโตสี่เลเลห้างางาอาปากกว้างๆเลยนะคะงาแล้วก็หกเช่าเช่าเจ็ดคนนี้คนนี้สองพยางค์นะคะคนนี้แปดชีชีเก้าโกโกสิบดัสเซดัสเซเอาไหมนะคะดีนี่โตเลงาเช่าคนนี้ชิโกเดเซ20ก็คือนาเซนาเซนะคะนาเซเอา30โตเซโตเซเอา40เลเซเลเซนะคะ50งาเซงาเซนะคะ60เช่าเซเช่าเซนะคะเอา70คนนี้เซนะคนนี้เสเนี่ยเราไม่พูดกันคนนี้เสเราพูดแค่ว่าคนนั้นเสเป็นครึ่งเสียนะคะเสียมันแค่ครึ่งหนึ่งเองครึ่งเสียนะก็คนนั้นเสเอาไหมนะคะคนนั้นเสคนนั้นเสคนนั้นเสเอา80ชิเสชิเส90โกเสโกเสอ้าวโกเสแล้วก็101แล้วใช่ไหมคะ100เนี่ยเราเรียกว่าตยานะคะตยาถ้า200นายาถ้า300ตงยา400เลยา500งายา600เช่ายา700คนนายาแปดร้อยสี่ยาเก้าร้อยกูยา1,000ก็คือตะเท่าค่ะตะเท่านะคะตะเท่าก็ลองสังเกตดูนะหลักสิบก็คือเซหลักร้อยก็คือยาเอาตัวนี้ถึงหลักพันแล้วก็คือเป็นเท่านะคะตะเท่าเอาตะเท่านาเท้าก็คือ 2,000 ต้งเท้า 3,000 เลเท้า 4,000 งาเท้าก็คือ 5,000 เช่าเท้า 6,000 คนนาเท้า 7,000 ชิดเท้า 8,000 9,000 10,000ก็คือ10,000นั่นเอง10,000แลบเล่นนะคะ10,000ก็คือ10,000อ้าว20,000ก็10,000 20,000 10,000 10,000ก็คือ30,000 40,000 40,000 50,000 50,000 60,000 60,000 70,000 70,000 80,000 80,000 90,000 90,000 10ก็คือ1,000แล้วก็

0: ต้นะฮะต้องก็คือหมื่นสิบหมื่นก็คือตะเต้นะฮะตะเต้ก็คือหนึ่งแสนของพม่านั่นเองนะคะก็ตะเต้แล้วก็เอาเป็นหลักแสนที่แบบสองแสนตะเต้นาเต้เล็บเลี้ยนนะคะตงเต้สามแสนเลเต้สี่แสนห้างาเต้ห้าแสนชาวเต้หกแสนคนเต้เจ็ดแสนชิดเต้แปดแสนกูเต้เก้าแสนอ้าวเก้าแสนเสร็จแล้วก็หนึ่งล้านแล้วใช่ไหมคะหนึ่งล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดการเป็นหนึ่งล้านค่ะเราของพม่าเราพูดการว่าสิบแสนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่พูดเป็นล้านแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องพูดว่าสิบแสนก็คือเซเต้งค่ะแค่ห้าอันเองเราต้องจำหลักสิบก็คือเซหลักร้อยก็คือยาหลักพันก็คือทาวหลักหมื่นก็คือต้าวหลักแสนก็คือเต้งเรามาดูที่ตัวเลข25ค่ะนาเซงาแต่เราไม่ค่อยพูดการที่แบบนาเซงาค่ะถ้าเราไปซื้อของนะถ้า125เขาบอกว่าเท่าไรคะถามเท่าไรแปลว่าไปเล่าแลเนี่ยนะเขาก็ตอบว่า125เนี่ยเขาไม่ได้ตอบ125ค่ะเขาบอกว่าตยาอเซนะตยาอเซอเซก็คือ25นั่นเองตยาอเซก็คือ125วันนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานนะคะ
1: เสียเวคายเดซาโอยาบาบี
2: ฮึเจซูเบนเนาะเบลาจาตะแล
1: อาลงตองอุตะอุตะตองตองตองจาบาเดเ
2: จซูอะหมายติมาเดดอลลาร์เนเปย์ลุยาเดเนาะ35ดอลลาร์ปอเนาะ
1: ยาบาเดเสีย

0: สกุลเงินของพม่าเรียกว่าจัดนอกจากเงินจัดแล้วในพม่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐก็ได้รับความนิยมและสะดวกเช่นกันหรือในตลาดบางแห่งเงินไทยก็ใช้ได้ค่ะโดย100จัดเท่ากับประมาณ 3-4 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเวลานั้นผู้ที่จะเดินทางไปพม่าควรแลกเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปให้เพียงพอเนื่องจากระบบการโอนเงินผ่านธนาคารพม่าอย่างไม่สะดวกนักทั้งนี้ธนบัตรดอลลาร์สหรัฐที่จะนำไปใช้ในพม่าควรอยู่ในสภาพใหม่ไม่ยับไม่มีรอยพับไม่มีรอยขีดเขียนเนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่จะไม่รับธนบัตรที่มีสภาพเก่า
1: ภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องที่เราคุ้นเคยการฝึกฝนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็ให้สามารถสื่อสารได้อย่างเช่นถามราคาถามเวลายังไงนะครับก็แนะนำให้ลองฝึกฝนพูดกับชาวพม่าในเมืองไทยก่อนก็ได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการภาษาพม่าง่ายๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diverse lives, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This form a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with, from the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Jayapura Basin to the peninsula and branched by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. When forests and rivers create great cultural livelihoods, the West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mo Lam Song in Isan region, the melodies of Nora and Nang Tung from the south, as well as beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้
5: โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งนำน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
8: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
9: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

หากไม่เกิดการปะทุของภูเขาไฟโลกของเราก็จะกลายเป็นลูกบอลหิมะเย็นอย่าเยือกการปะทุทำให้เกิดวงจรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เราได้อยู่อาศัยได้และการหมุนเวียนตามธรรมชาติทำให้เกิดฝนตกชะล้างแร่ธาตุในหินลงสู่มหาสมุทรและส่วนหนึ่งก็ทับถมอยู่ในชั้นดินเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของพืชพันธุ์ต่างๆเป็นอีกครั้งที่ทีมงานของเราได้กลับมาเดินทางอยู่บนแนวของวงแหวนแห่งไฟซึ่งจะปรากฏภาพชัดเจนเมื่อกางแผนที่โลกและลองลากเส้นที่มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตรแนวของวงแหวนแห่งไฟนั้นพาดผ่านทั้งภูเขาไฟร่องมหาสมุทรและแผ่นเปลือกโลกไล่ตั้งแต่ทวีปออสเตรเลียทวีปเอเชียทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้มีประเทศที่อยู่ในพื้นที่วงแหวนแห่งไฟทั้งหมด31ประเทศและอาณาเขตของอินโดนีเซียทั้งหมดอยู่ในแนววงแหวนนี้ครับอินโดนีเซียคือดินแดนที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในโลก129ลูกนั้นเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่และพร้อมปะทุอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเราจะไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำในการปะทุหนต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่าวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณนี้ก็เต็มใจที่จะรับมือกับหายนะจากใต้พิภพนี้เพราะภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นและความน่าสะพรึงกลัวนี้เองได้สร้างทรัพยากรให้พวกเขาได้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะแห่งทะเลใต้ในประเทศอินโดนีเซีย

ภูเขาไฟบนหมู่เกาะทะเลใต้ที่ตั้งของหมู่เกาะทะเลใต้ในอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียและขั้นกลางอยู่ระหว่างทวีปออสเตรเลียและเอเชียเกาะน้อยใหญ่เป็นเสมือนหีบสมบัติของธรรมชาติที่ล่อตาล่อใจให้คนนอกเข้ามาตักตวงเอากลับไปเป็นสมบัติของตนแต่ความรุ่มรวยเช่นนี้แม้จะร่อยรองลงไปบ้างแต่ธรรมชาติก็ได้ปรับสมดุลให้มันฟื้นตัวขึ้นมาได้นอกเสียจากว่าความสมดุลนี้จะถูกทำลายด้วยความละโมบของมนุษย์ความน่าสะพรึงกลัวของควันที่คุกกลุ่นเหนือปากปล่องภูเขาไฟและยังมีร่องรอยของแผลเป็นหินลาวาขีดข่วนพื้นผิวดินเอาไว้ได้สร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมนต์สะกดพากันมาปีนป่ายให้ถึงยอดปากปล่องมันเป็นความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนและแรงบันดาลใจในการเอาชนะกับพลังขาและใจของตัวเองสถานที่หลายแห่งที่มีเรื่องราวชีวิตรอบภูเขาไฟจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมากนับตั้งแต่เมืองสุราบายาบนเกาะชวามีภูเขาไฟที่ติดอันดับท็อปของอินโดนีเซียอย่างโบโรโมเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวต้องไปให้ทันแสงแรกบนภูเขานั่นหมายถึงพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดแสงแรกที่ขอบฟ้าฉายให้เห็นภาพของภูเขาไฟโบโรโมที่อยู่เบื้องหน้าภาพความสวยงามโดยรอบทำให้เราลืมฤทธิ์เดชของมันซึ่งทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นทะเลทรายสีดำและขรุขระไปด้วยริ้วรอยของทานลาวาที่แห้งกร่างอุทยานแห่งชาติโบโรโมนั้นประกอบด้วยภูเขาไฟทั้งหมด3ลูกคือ1ภูเขาโบโรโมที่รอวันปะทุมีความสูงอยู่ที่ 2,392 เมตร2คือภูเขาไฟบาต็อกที่ดับสนิทแล้วบาต็อกนั้นตั้งอยู่ข้างโบโรโมอย่างคนสิ้นฤทธิ์แต่ก็ยังคงเห็นริ้วรอยอันโชคชนให้ได้จำส่วนฉากหลังของภูเขาไฟทั้งสองนั้นคือซูเมรูภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะชวาซูเมรูมีความสูงอยู่ที่ 3,676 เมตรและจัดเป็นภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังพร้อมที่จะปะทุได้ทุกเมื่อครับยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งคาวาอีเจนเป็นที่ตั้งของเหมืองกัมมถันบนปากปล่องภูเขาไฟหลังการปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 3,500 ปีที่แล้วส่งผลให้พื้นที่ในบริเวณนี้ยุบลงไปกว่า200เมตรฝนตกลงมาจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ใต้ผืนดินนั้นมีกัมมถันและมันได้ผสมเจือไปกับดินและน้ำจนทำให้ที่นี่เปลี่ยนสภาพเป็นทะเลสาบ

คงเก็บสะสมสารพิษต่างๆจากปล่องภูเขาไฟอีเจนเพิ่มเติมอยู่ตลอดจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปีคริสต์ศักราช2008นั้นทำให้เราพบว่าณใจกลางของทะเลสาบนั้นมีค่า pH อยู่ที่ 0.5 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับที่ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์นั่นหมายความว่าฤทธิ์ของมันทำให้ร่างกายของเราละลายเพราะถูกเผาไหม้ได้แบบไม่เหลือซากกันเลยทีเดียวครับ

0: ลากเส้นวงแหวนแห่งไฟไปทางทิศตะวันออกจากเกาะโชวาสู่เกาะสุราเวสีโค้งผ่านสู่ภูเขาไฟทางตอนเหนือภูมิประเทศที่เป็นคาบสมุทรภูเขาไฟยังคงคุกรุ่นอยู่ภูเขาไฟอยู่หลายล้อมทั่วทั้งเกาะแต่ก็เดินทางสะดวกด้วยถนนพาดผ่านตัดเขาและลัดเลาะเชิงเขาสู่หมู่บ้านของชนเผ่ามินาฮาซาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่ความร้อนระอุใต้พิภพกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและได้รังสรรค์ให้สภาพภูมิประเทศบางแห่งเหมาะเจาะจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
1: ตรงนี้คือบ่อน้ำพุร้อนบุกิจกาซีหรือภูเขากาซีนะครับเราจะเห็นว่ามีผ่านน้ำจากใต้ดินนะครับผ่านชั้นหินที่มีส่วนผสมของกรรมฐานอยู่เยอะเลยออกมาตามชั้นข้างบนหมดเลยนะที่เป็นตามยอดต่างๆเป็นทานน้ำร้อนออกไปลงไปข้างล่างก็มีร้านค้าร้านกาแฟร้านบริการขายเครื่องดื่มแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือสปาเท้าแต่เนื่องจากน้ำพุร้อนที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากก็จะมีป้ายเตือนคนก็ไม่สามารถลงไปแช่น้ำพุร้อนได้โดยตรงนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมีกรรมฐานช่วยรักษาผิวถ้าเกิดใครที่ได้มาบุกิจกาซีแล้วเนี่ยจะมาลองเท้าแช่น้ำพุร้อนทำสปาเท้าก็ไม่เร็วนะแผ่นดินไหวไม่มีใครคาดการล่วงหน้าเป็นเดือนเป็นปีได้นะครับเพียงแต่รู้ว่าเนี่ยเริ่มปะทุแล้วเริ่มผิดปกติแล้วก็เขาก็จะมีการเตือนภัยถึง5ระดับนะครับระดับ1ระดับ2 3 4 5จนถึงระดับ4ระดับ5ก็คือต้องอพยพคนแล้วก็การระเบิดของภูเขาไฟเนี่ยถ้าเกิดเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวานะครับทิศทางเขาก็จะมีค่อนข้างชัดเจนยกเว้นจะเป็นเฉพาะเขม่าของขี้เถ้าภูเขาไฟที่จะค่อนข้างร้อนเวลาลอยขึ้นอากาศแล้วเนี่ยทิศทางก็ต้องไปตามทางลมถ้าเกิดลมพัดไปทางเขตเมืองเขตชุมชนก็ทางความเสียหายได้เยอะเพราะว่าเนื่องจากเหมือนขี้เถ้าร้อนๆแล้วตกใส่เป็นฝนนะครับโอกาสที่บ้านที่จะเกิดเพลิงไหม้หรือว่าถ้าเกิดขี้เถ้าหนามากๆนะครับทับถมขี้เถ้านั้นร้อนๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได
0: ้นอกจากนั้นการปะทุของภูเขาไฟยังเกิดควันพวยพุ่งปกคลุมพื้นที่บริเวณนั้นให้มืดมิดก่อตัวเป็นเมฆตัวอ้วนผีจนควบแน่นกลั่นเป็นน้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดตกลงสู่ผืนดินและส่วนหนึ่งของน้ำก็ถูกเติมเต็มลงในทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวเมื่อครั้งที่ลาวาร้อนแผลงฤทธิ์ทะเลสาบขนาดเล็กลิโนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบสามสีเพราะแร่ธาตุที่อยู่ใต้น้ำและแสงแดดที่สะท้อนผิวน้ำในบางฤดูกาลทำให้เราเห็นเป็นเฉดสีที่แตกต่างตอนที่เราไปแดดค่อนข้างแรงและอยู่ตรงศีรษะพอดียามนี้น้ำทะเลจึงเป็นสีเขียวมรกตที่สงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความร้อนระอุใต้ผิวจากไอร้อนที่ผุยพุ่งออกมารอบๆทะเลสาบทะเลสาบทอร์นาโดทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางของคาบสมุทรสุราเวสีเหนือถูกเติมเต็มด้วยน้ำจากภูเขาสูงละลายฤทธิ์ความเป็นกรดให้เจือจางลงจนสภาพนิเวศเอื้อต่อการเติบโตของสรรพชีวิตใต้น้ำธุรกิจประมงของชาวบ้านนั้นเป็นไปด้วยดีและถูกส่งทอดมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวคุณมิเกลมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1993

0: ลาในกระชังเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่เลี้ยงและผสมตามธรรมชาติปลาอายุ6เดือนกว่าจึงจะโตพอที่จะขายได้เธอแบ่งพื้นที่ทำกินให้ลูกชายทั้ง2คนทำกระชังปลาแบบนี้อยู่2แห่งและทั้ง2แห่งก็อาศัยพึ่งพิงน้ำจากทะเลสาบแห่งนี
1: ้ Zaman dulu air banyak begini
2: Air dulu lebih apa ini ada pendangkalan
1: Yang air di sini yang paling banyak bisa sampai di mana
2: Yang di tengah itu ya. 20 meter
1: Pernah ada air kering tidak
2: Tidak
1: Yang
2: tidak
1: itu pernah. Yang jenis ikan yang ada di dalam tempat pihara itu ada ikan apa saja?
2: Ikan nila.
1: Nila, planin.
2: Ikan mas.
1: Platong ก็คือปลาไ
2: น Gurami.
1: แล้วก็ gurami ก็คือปลาแรด
2: Yang besar.
1: Ini ibu punya semua berapa tempat semua?
2: 40.
1: Per bulan saya dapat kurang lebih berapa?
2: Kalau satu bulan dia punya pendapatan per jaring yeah. atau
1: semua.
2: Semua ya. Per bulan sekitaran 10 juta.
0: ถัดออกไปจากแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยภูเขาก็มีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ลำเลียงผลผลิตทางประมงและการเกษตรกรรมออกไปสู่พื้นที่นอกเขตทุ่งนาที่อยู่ข้างทางไม่ได้อาศัยแหล่งน้ำจากทะเลสาบทอร์นาโดแต่ก็ใช้น้ำจากเขื่อนที่อยู่เหนือภูเขาขึ้นไปส่งน้ำลำเลียงเข้าพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของชาวบ้านแรงงานเป็นชาวพื้นถิ่นที่จับกลุ่มกันมารับจ้างเก็บเกี่ยวค่าแรงนั้นนอกจากเงินแล้วพวกเขาก็ยินดีจะแลกเปลี่ยนค่าจ้างเป็นข้าว5ถังต่อการทำงาน2วันโดยแบ่งสรรปันส่วนกันในกลุ่มนอกจากพื้นที่ในที่รุ่มริมทะเลสาบแล้วชาวบ้านต้องปรับตัวปรับสภาพพื้นที่การเกษตรไปตามพื้นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยตามภูเขาหลักการชะลอน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรบนที่ราบสูงที่ทำแปลงให้เป็นขั้นบันไดเลือกปลูกพืชที่ทนต่อแรงลมและชอบอากาศหนาวเย็น
3: สำหรับการขายผักของชาวบ้านที่นี่จะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยมารับซื้อไปเพื่อส่งไปที่เกาะอัมบนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งขายในตลาดที่เมืองโตโมฮอนกับเมืองมานาโดซึ่งเป็นรายได้ที่ดีเพราะว่าด้วยการปลูกแค่ระยะเวลา3เดือนก็จะได้ผลผลิตแล้วครับสวนดอกไม้มันจะอยู่ตรงนี้ร่วมกับสวนผักไม่ได้เพราะมันมีการใช้ยากำจัดแมลงซึ่งถ้าเป็นสวนดอกไม้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้แมลงในการช่วยในการทำให้ดอกไม้เนี่ยสวยในการผสมพันธุ์แต่ว่าที่นี่เป็นผักก็เลยไม่ได้ปลูกร่วมกันไม่ได้ส่วนใหญ่ผักที่นี่ก็จะมีปลูกก็เป็นพวกผักคะน้าพวกพวกคะรี่แล้วก็กะหล่ำเป็นสัดส่วนใหญ
4: ่แล้วเขาหมุนเวียนกับพืชชนิดอื่นๆไหมครับ
3: ไม่มีไม่มีที่นี่เขาจะปลูกเฉพาะผักพวกนี้เดือนปีหนึ่งก็ประมาณ 4-5 ครั้ง
0: รอบภูเขาไฟมาฮาวูธรรมชาติได้ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งด้วยสภาพดินที่ถูกเติมแร่ธาตุและร่องทานลาวาเปลี่ยนเป็นถังน้ำชั้นดีที่ส่งน้ำจากต้นน้ำบนภูเขาลงมาที่ราบในรัศมีจากปล่องภูเขาไฟมาฮาวูเราจึงได้ยนต์โฉมธรรมชาติอันสวยงามตั้งแต่น้ำตกแปลงเกษตรขั้นบันไดและยังมีหมู่บ้านรูรูกันชุมชนเล็กๆที่ทำการเกษตรและปลูกดอกไม้เมืองหนาวไว้บนพื้นที่ทำกินติดกับบ้านเรือนที่พวกเขาปลูกไว้อย่างกลมกลืนกับสภาพพื้นที่จนเป็นภูมิทัศน์ที่เหมาะอย่างยิ่งในการมาพักผ่อนตาอากาศไม่ว่าฤดูกาลไหนอากาศที่นี่ก็จะหนาวและมีหมอกลงตลอดปีภูเขาที่สลับซับซ้อนกลางเกาะ

0: หากไม่มีถนนตัดผ่านเหมือนสมัยนี้ก็คงยากนักที่จะติดต่อไปมาหาสู่กันผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้การเดินทางเลาะริมฝั่งทะเลโดยทางเรือเมืองโทโมฮอนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ในอดีตนั้นถูกตัดขาดจากเมืองชายฝั่งเดินทางยากลำบากเหตุนี้ผู้คนที่นั่นจึงต้องพึ่งพาของป่าสัตว์แปลกๆที่คนในเมืองไม่คุ้นที่จะกินมันแต่สำหรับพวกเขามันคือวัฒนธรรมการกินที่ได้สืบทอดล้อมวงกันในมื้ออาหารของครอบครัววัฒนธรรมการกินของชนเผ่ามินาฮาซายังพบเห็นอยู่ในตลาดที่มีชื่อเสียงเรื่องของกินเปิบพิสดารไม่ว่าจะเป็นค้างคาวหนูงูหรือสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดก็ยังมีครับ
1: สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดของเมืองโทโมฮอนซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอยู่ในจังหวัดของมานาโดประเทศอินโดนีเซียเกาะสุลาเวสีทางทิศเหนือซึ่งตลาดแห่งนี้จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ประมาณ700เมตรอากาศจะเย็นสบายล้อมรอบด้วยภูเขาไฟ3ลูกซึ่งเป็นที่ราบลุ่มซึ่งคนที่เมืองนี้ก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลอาหารการกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเช่นอันนี้หนูข้างคาวหรือจะเป็นงูเหลือมหรือจะเป็นหมาก็มีหลากหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของป่าเนี่ยยามาฮะยาฟะทีนี้กลาลาว่าอ่ะนี่ข้างคาว
2: ครับภาษา
1: ไทยแลนด์เนี่ย
2: ไทยแลนด์ไทยแลนด์ภาษาไทยแลนด์อะไร
1: ข้างคาว
2: ข้างคาว
0: ต่อมาเมื่อทรัพยากรในป่าของคนภูเขาอย่างโทโมฮอนเหลือน้อยลงของป่าเหล่านี้ก็ถูกสั่งซื้อจากที่อื่นนั่นเป็นเพราะถนนได้นำพาความเจริญและการขนส่งที่สะดวกกว่าเดิมมาสู่คนท้องถิ่นคนภูเขาในโทโมฮอนได้ติดต่อกับคนชายฝั่งทะเลในมานาโดที่สามารถนั่งรถมาทำงานเช้ากลับเย็นได้อย่างสบายๆจากชุมชนเริ่มแรกบนเดินเขาที่เป็นแลนด์มาร์คได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยทั้งของชาวมุสลิมและชาวคริสต์ในมานาโดเมื่อราว3ปีก่อนทางการได้เติมสีสันให้กับบ้านบนเนินเขาให้สะดุดตา มาแต่ไกลแต่นั่นก็ทำเพียงแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับถ้าหากคุณมองจากด้านหลังเนินเขาสภาพก็เหมือนกับชุมชนแออัดดีๆนี่เองแต่พวกเขาก็มีกิจกรรมร่วมกันทำในโอกาสพิเศษต่างๆและมีร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารไว้ต้อนรับแขกต่างถิ่นที่มักจะเดินขึ้นมาสำรวจบนพื้นที่นี้เป็นประจำ
1: maaf dengan ibu siapa
3: ibu Sofia Takuman Sang Wolok.Mas Injili Minahasa Betani Sindulang Singkil.
1: Ini tarian kumpulan untuk mau tarian acara atau lomba, untuk exercise?
3: Lomba, mengikuti lomba antar kolom atau jemaat.
1: Ini rumah ibu?
3: Iya.
1: Ya, ini bang. Saat tarian aduan ada pakaian yang agak khusus tidak?
3: Ada pakaian khusus.
1: Lagu yang tarian tadi itu lagu namanya lagu apa?
3: Lagu Tobelo. Itu namanya satu pulau di Ambon.
1: Di dalam lagu itu ada arti apa?
3: Artinya juga sama
4: kerukunan aja. Kebersamaan.
3: Itu
4: kebersamaan.
3: Artinya kerukunan atau persamaan antara daerah.
0: เมื่อการเดินทางไปมาหาสู่กันไม่ได้เป็นอุปสรรคเหมือนครั้งอดีตพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้นกว่าครั้งที่ตกเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตกด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะยุคสมัยนี้การถูกหลอมรวมวัฒนธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายกว่าแนบเนียนกว่าด้วยเทคโนโลยีและความทันสมัย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
3: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
2: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุพยมบาลแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
4: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม 2B No. 1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
2: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
2: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
1: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
2: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วย

0: ชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
0: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: เห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะขนาดนี้แล้วพร้อมจะเป็นทาสแมวกันหรือยังคะซึ่งจริงๆแล้วแมวเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะรวมไปถึงพันธุ์ไทยแท้ด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีพันธุ์ไทยแท้ถึง23สายพันธุ์แต่ตอนนี้หลงเหลืออยู่แค่5สายพันธุ์เท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือหายไปไหนหมดล่ะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกับผู้รู้คุณลุงปรีชาผู้ที่เป็นทาสแมวรุ่นเก่ากันที่บ้านแมวไทยบางรักแห่งนี้ค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่กับคุณลุงปรีชาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยแมวไทย
1: แมวไทย
0: โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วเห็นน้องแมวน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยอยากให้คุณลุงเล่าถึงประวัติของแมวไทยให้พวกเราได้รู้กันหน่อยค่ะ
1: ย้อนไปไกลนิดนึง
0: ค่ะคุณลุง
1: มากกว่า700ปีแมวไทยถูกบันทึกไว้ในสมุดข่อยสมุดข่อยเล่มนี้ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเนื้อข่อยเนี่ยมีอายุมากกว่า700ปีเป็นแมวมงคล17สายพันธุ์อัปมงคลอีก6สายพันธุ์ปัจจุบันนี้เหลือแค่5และเป็นแมวมงคลเท่านั้นต้องบอกว่าแมวไทยโบราณนะเป็นแมวที่รักเจ้าของรักบ้านมีความฉลาดมีความขี้อ้อนตรงเนี้ยคือเสน่ห์ของแมวไทยอย่าง
0: รู้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ที
1: ่เหลืออยู่5สายพันธ
0: ุ์เห็นในสมุดข่อยลักษณะเหมือนกันแค่ไหนกับของจริง
1: ครับตัวนี้คือวิเชียรมาศนะครับลักษณะของเขาก็คือมีแต้มเข้มอยู่ที่เท้า
0: ค่ะ
1: เห็นไหมครับทั้ง4นับเลยนะครับ
0: 4
1: อ่ะ4หูอีก2
0: 1 2
1: หน้าอีก1
0: ตรงนี้
1: 1เป็น7แล้วใช่ไหม
0: 7ค่ะ
1: 8คือส่วนหาง
0: ส่วนหางอ๋อใช่
1: 9ก็คือส่วนที่เป็นอวัยวะเพศ
0: ค่ะด้านหลัง
1: ครับ
0: ตรงนี้เท่ากับมี9จุด
1: เป็นสีฟ้าน
0: ะ
1: ครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์ของแมววิเชียรมาศตัวนี้คือแมวคือแมวสุภลักษณ์ละในตาจะเป็นสีเหลืองนะครับสีขนจะเป็นสีช็อกโกแลตทั้งตัวนะครับเขาจะมีจุดเด่นก็คือจะมีอุ้งตีนเป็นสีแดงนะครับสีเนี่ยจะเป็นสีที่ไม่เหมือนกับแมวตัวอื่นนะครับที่เราเรียกกันว่าแมวสุภลักษณ์ครับต่อไปเป็นแมวโคราช
0: มาโคราช
1: เป็นแมวสีเทาทั้งตัวต่อไปเรามาดูกันแมวขาวมณี
0: นะครับต้องขาวแน่นอน
1: ต้องขาวแน่นอนและขาวทุกเส้นด้วย
0: ว้าว
1: ทางนี้เลยตาเหลืองตัวนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับหางยาว
0: ค่ะ
1: สะโอดสะองทีเดียว
0: อ
1: ืมจมูกเป็นสีชมพู
0: สีชมพู
1: นะครับอุ้งตีนเขาจะเป็น

0: เช่นตาจะมี2สีคือสีเหลืองอัมพันธ์กับสีเขียว
1: แมวเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกขี้อ้อนน่ารักน่าเอ็นดูทำให้มีผู้ชื่นชอบและหันมาเลี้ยงแมวเป็นจำนวนมากค่ะจนลืมนึกถึงพฤติกรรมเด่นของแมวนั่นก็คือนิสัยที่รักอิสระและแมวที่เลี้ยงส่วนใหญ่ก็มักจะหลุดรอดออกไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติขยายพันธุ์ออกลูกออกหลานทำให้ประชากรแมวจรจัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมเช่นการแพร่เชื้อโรคจากแมวไปสู่คนเป็นต้นค่ะในปี2561เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครมีแมวจรจัดประมาณ 200,000 ตัวซึ่งปัจจุบันได้มีกลุ่มผู้รักแมวรวมตัวกันเพื่อช่วยป้องกันและขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นจากแมวจรจัดไม่ให้ลุกลามจนเป็นปัญหาของสังคมค่ะ
0: อัตราประชากรไทยที่เลี้ยงแมวผมคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 40% เรื่องของการทำหมันแมวฟรีเกิดขึ้นเพราะความเดือดร้อนของประชากรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงแมวถ้าเราไม่ควบคุมประชากรแมวเลยเนี่ยลูกแมวที่เกิดมาเนี่ยมันจะเป็นภาระของสังคมผมก็เลยคิดว่าโครงการเนี่ยมันน่าจะช่วยเหลือได้บ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ 100% มันก็ยังเป็นการควบคุมประชากรแมวได้ส่วนหนึ่งเราเลี้ยงแมวบ้านเราเนี่ยแต่เราปล่อยให้แมวเนี่ยไปขับถ่ายในบ้านเพื่อนบ้านอันนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีปัญหากันแบบไม่รู้จบถ้าเราไม่ควบคุมกันซะเลยผมคิดว่าปัญหานี้มันเริ่มขยายตัวมากขึ้นสิ่งที่ผมทำเกี่ยวกับแมววันนี้เกี่ยวกับโครงการทำหมันแมวเนี่ยผมหวังว่าคนที่เลี้ยงแมวจะไม่ผลักภาระที่ตัวเองทำอยู่เลี้ยงดูอยู่ให้เป็นภาระของสังคม
2: อย่างในชุมชนนี้นะครับคือปัญหาคือว่ารักที่จะเลี้ยงชอบที่จะเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจถึงวิธีการว่าการที่เขานำมาเลี้ยงปัญหาที่ตามมาในเรื่องของประชากรของแมวที่เพิ่มมากขึ้นถือว่าบ้านนี้มีแมว1ตัวไม่ทำหมันปุ๊บปีต่อไปบ้านนี้อาจจะมี2 4 6 8เพิ่มไปเรื่อยๆคนที่เลี้ยงไม่เข้าใจตรงนี้ครับแต่ละบ้านที่เพิ่มขึ้นรวมกันทั้งชุมชนเนี่ยจะมีประชากรแมวที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรากลัวว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเขาไปถ่ายเลี้ยล่าอาจจะมีบางคนที่เขาอาจจะมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วกลัวว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยแมวพวกนี้เขาจะไม่อยู่ในความปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแมวจรจริงแต่ว่าในชุมชนเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าหนึ่งชีวิตก็มีความสำคัญนะครับ
3: ที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะคือมีคนเอามาปล่อยอะค่ะคือโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนดูแลแมวค่ะน้าหนูเขาก็ต้องรับแมวมาเลี้ยงก็ต้องซื้ออาหารมาให้ทั้งที่เขาแบบว่าไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะแต่มีคนเอามาปล่อยก็เดือดร้อนคนอื่นไปอีก
4: ก็ที่เอาแมวมาทำหมัน

0: นะคะก็เพราะว่าต้องการที่จะควบคุมในส่วนของการที่ว่าที่จะเกิดมาใหม่เพราะว่าเรามีกําลังในการเลี้ยงไม่มากพอและอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามันไปสร้างปัญหาก็เลยต้องควบคุมเอาไว้ตามกําลังที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เรามีอะค่ะแมวคือไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องมากถ้าไม่ใช่เจ้าของแล้วถ้าไปสร้างปัญหาเนี่ยเขาอาจจะทําร้ายคือคงยอมไม่ได้ที่ว่าถ้าจะเห็นแมวเราโดนทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ว่าจะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาก่อนนะครับว่ามีส่วนดีส่วนด้อยส่วนเด่นอย่างไรแล้วเราค่อยตัดสินใจที่จะเลือกเลี้ยงแมวนะครับต้องเริ่มต้นถ้าคิดว่าจะเลี้ยงนะฮะขอให้เริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนที่รักเขาจริงๆรักให้เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวเรา

แมวนี่ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่ใครๆต่างก็หลงรักได้อย่างง่ายดายนะคะแต่ถ้ารักแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักรักให้เป็นเพราะไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความชอบที่จะสามารถดูแลน้องแมวได้ดีตลอดไปค่ะถ้าวันนึงความรักที่เรามีต่อแมวลดน้อยลงแล้วแมวเริ่มกลายเป็นปัญหาซะอย่างนั้นทาสแมวอย่างเรายังพร้อมที่จะดูแลเจ้านายตัวน้อยของเราต่อไปหรือเปล่าคะคำถามนี้นะคะอาจจะตอบได้ไม่ยากแต่อาจจะต้องคิดก่อนตอบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักชนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจะต้องดูแลชีวิตของใครสักคนนึงเลยนะคะ

0: วันนี้ได้อยู่กับพี่นัทนะคะพร้อมกับน้องแมวจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ารู้จักพี่นัทจากการที่เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ธาตุแมวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยสามารถบอกตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นธาตุแมวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ผ่านการรู้จักจากเพจทูนหัวของบ่าวที่ตอนนี้ followers เกิน3 ล้านคนแล้วธาตุแมวค่ะจริงๆแล้วคืออะไรคะพี่นัทสำหรับพี่นัทเลยเนี่ย
1: ตอนนั้นอ่ะเพจเกี่ยวกับแมวน้อยมากเลยเนาะแล้วก็ส่วนมากเขาก็ตั้งตามชื่อแมวไปเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เรามีแมวอยู่ 2-3 ตัวเอ๊ะจะเอาตัวไหนมาเป็นตัวเอกก็ไม่ได้แล้วพอช่วงนั้นอ่ะมีละครที่เป็นละครพีเรียดก็จะเป็นแบบคุณหนูในบ้านกระทืบเท้าใส่ทาสในเรือนเบี้ยตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาสก็แบบโกรธไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะเราเป็นทาสใช่ไหมก็จะแบบว่าไงคะคุณหนูของบ่าวเลยอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นแล้วก็แบบเราก็ว่ะมันคล้ายๆเราเลยเนี่ยเวลาแมวข่วนแมวกัดแมวอะไรก็โกรธเขาไม่ได้ด้วยก็แบบแทนที่จะโกรธก็กลายเป็นแบบต้องไปประคบประหงมเป็นอะไรลูกทาแผลเย็ดทายาอะไรอย่างเงี้ยอาหารทุกอย่างคือแบบชัดนิทาชัดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของว่าทุนหัวของบ่าวแล้วก็มาคำว่าทาสแมวมันก็เลยมาจากพฤติกรรมของคนที่เลี้ยงแมวก็คือเรายอมเป็นทาสในเรือนเบี้ยทุกอย่างเลย
0: ทั้งหมดตอนนี้แมวของพี่นัทมีทั้งหมด
1: ถ้าในถ้านับเป็นแบบอาณาจักร Kingdom of Tiger จริงๆเนี่ย15ตัวค่ะก็จะมีตัวหลักที่เป็นสตาร์เป็นครอบครัวแบบ Scottish Fold แมวพันธุ์ของพี่ใช่ไหมคะก็จะมีพี่โค้งเสือสมิงเสือดาวเสือชีต้าเสือดำเสือปลาเสือแพนเตอร์อันนี้เป็นพวกแบบแก๊งที่เขาคลอดกันในบ้านไล่ออกมาก็เป็นอโศกก็เป็นแมวที่แอบให้เข้าให้น้ำที่สถานีรถไฟจนวันหนึ่งไปเจอนอนจมกองเลือดก็อุ้มกลับบ้านใช่ไหมคะแล้วก็มีเสือขาวก็เป็นแมวที่ถูกรถชนนะคะแล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยเขาไปเก็บมาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็ช่วยหมดไปเยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างจนเขากลับมาแล้วเรารู้สึกว่าเราหาบ้านให้เขาไม่ได้ละคนนี้เราต้องเลี้ยงเองเงี้ยคิดว่าตัวเองภูมิใจมากที่เป็นมือกู้แมวมือแบบบูรณะแมวตัวหนึ่งให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่แบบเป็นเรื่องที่โอ๊ยพูดได้ไม่อายใคร
0: ซึ่งเรนบินมองว่าจุดนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่ติดตามเพจของพี่นัทด้วย
1: ส่วนมากพี่จะได้รับฟีดแบ็กจากแบบผู้ป่วยมะเร็งทำคีโมพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะส่งกำลังใจมาแบบประมาณว่าเขาเห็นเสือขาวที่สู้ขนาดเนี้ยเขาก็มีกำลังใจหรือว่าแบบบางทีเนี่ยกำลังจะทำคีโมรอบที่นั่นที่นี่ขอรูปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแอบ

0: งไปให้แล้วก็จะมีแฟนที่เป็นแบบอย่างนี้ก็เยอะส่วนมากก็เป็นพวกโรคซึมเศร้าก็มีนะคะล่าสุดก็แบบว่าเหมือนขอมากอดแมวหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเค
1: สถานที่แห่งนี้ที่มีน้องแมวน่ารักน่ารักนี้คืออะไรคะ
0: แคสเตอร์เนี่ยเราจะแบ่งคร่าวๆเป็น3ยูนิตนะคะยูนิตแรกก็คือเราจะเรียกว่าเชลเตอร์ให้เน้นให้คนมาดูแลมากอดแมวเล่นกับแมวฝึกให้อาหารตักอึแมวนู่นนี่นั่นแล้วก็ถูกใจตัวไหนก็รับไปอุปการะอีกส่วนหนึ่งคือแคทเทอราปีก็คือเหมือนเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนมีคนซึมเศร้ามาขอเล่นกับแมวอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอปัญหาในวงการของการเลี้ยงแมวจรเนี่ยรักนะเอาไปแล้วสุดท้ายก็แพ้ขนแมวอยู่ไม่ได้เอากลับมาคืนแมวก็จะมีปัญหาแบบเปลี่ยนบ้านไปเปลี่ยนบ้านมาเพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็มีแมวหลากหลายมากให้คุณลองมาใช้ชีวิตอยู่กับแมวดูก่อนลองคุยก่อนแบบโอ้จะกอดจะหอมเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมเอาคนรักแมวทั้งหมดมารวมตัวกันค่ะ
1: จากทุกอย่างที่พี่นัททำมาเนี่ยได้บินเห็นแล้วแหละว่าเป็นคนรักแมวแต่หลายๆคนเห็นแล้วแบบทำไมถึงรักแมวทำไมรู้สึกอะไรกับแมว
0: พี่ทำเพจมาเนี่ยยอดไลค์ประมาณ3ล้านกว่าก็จริงการอยู่ในวงจรคนหาบ้านแมวหรือว่าทำหมันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวสุดท้ายก็ต้องเอาไปปล่อยที่เดิมแค่ว่าตัดวงจรแมวจรจัดแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เหมือนแบบปลายทางที่อยากจะส่งให้เขาไปอยู่บ้านหลังสุดท้ายบ้านปลายสุดท้ายของเธออย่างน้อยฉันก็ไม่ทุกข์ใจแล้วว่าเธอจะกลับไปอยู่ที่เดิม
2: ของการที่ได้อยู่ห้องนี้นะคะวันนี้แบบเพิ่งไปมาเมื่อเช้าแล้วก็รักตัวเลยขอบคุณค่ะแชร์ไลฟ์นี้ไปแชร์บ้านค่ะบ้านที่เราแชร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: เห็นคนรักแมวก็เยอะเห็นจำนวนแมวก็เยอะคิดว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของแมวในสังคมไทยคืออะไร
0: ปัญหาการเพิ่มปริมาณของแมวจรจัดเนี่ยเยอะแล้วก็เรื่องของโรคระบาด ที่มากับการเป็นแมวข้างถนนนะคะ มันก็จะมีแบบเอดแมวลูคีเมียไข้หัดหวัดแมว มีโรคร้ายหลายอย่างที่ตามมากับการเป็นสัตว์จรจัดแล้วพอ เป็นโรคร้ายคนก็จะไม่ค่อยอยากจะอุปการะก็ทำให้เขาอยู่ปนปะปนกับคนทำใหคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าแมวสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไปเรื่อยๆรักษาสิ้นสุดละหมอก็จะถามมาอ่ะจบละเคสนี้หายละเอาไปทางไหนพี่ก็จะแบบไปทางไหนวะเอาเก็บมันมาจากวัดนี่หว่าแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยงั้นฝากคุณหมออยู่ที่นั่นกันนะคะเดี๋ยวหาบ้านให้ก็จะเป็นใช้วิธีประกาศหานู่นนี่นั่นพี่ก็เลยแบบว่าควักเงินส่วนตัวหลัก7หลักสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อแบบว่าโอเคแมวที่รักษาสิ้นสุดแล้วมาหาบ้านที่นี่อย่างน้อยก็มีที่ทางที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะชอบไลฟ์ชอบแบบเอาแมวเนี่ยมาแบบตัวนี้สีนี้อย่างงี้นิสัยอย่างงี้อะไรเงี้ยพอเรากอดเราเล่นกับแมวออกอากาศเนี่ยคนก็จะมันกอดได้นี่นา มันไม่ดุร้ายอะไรเงี้ยคนเค้าก็จะแบบมาหาเราแล้วก็เราก็เพิ่มออปชั่นพิเศษก็คือแมวที่แคสเตอร์ทุกตัวเนี่ยต้องตรวจเลือดก่อนก่อนที่จะไปบ้านใหม่ก็คือตรวจโรคเอดส์ตรวจลูคีเมียโรคติดต่อที่เรากังวลนะคะแล้วก็ทำวัคซีนตัวไหนถึงไวทำหมันแล้วก็ทำหมันให้เรียกว่ามาที่เนี่ยคุณได้แมวที่พร้อมจบที่จะอยู่กับบ้านกับคุณไปยาวนานโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วโอ้วันไหนแมวได้บ้านนี่คือแบบใจพองฟูหรือว่ามันคือความสุขง่ายๆไปทุกๆวันของพี่ค่ะพี่อยากให้มีคนแบบมีคนออกมาช่วยพี่เยอะถ้าคนที่ดูอยู่แล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทุกจังหวัดพี่จะยินดีไปแบบเป็นวางรากฐานให้หมดเลยว่ามันต้องทำยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าจุดที่เราแบบให้ดีทุกคนช่วยสานต่อเราได้เราจะยินดีมากนี่ก็คือห้องแมวจรของพี่เองค่ะ
1: คือนึกถึงความเป็นเชลเตอร์ที่พักน้องแมวก็คงจะเป็นบล็อกน้องแมวอยู่เราก็มาเดินดูว่าตัวไหนตัวไหนแต่นี่คือเหมือนแบบขาโผล่กอดอย่างนี้ได้
0: ใช่ค่ะเป็นความตั้งใจของพี่เองค่ะคือถ้าเอาไว้ในกรงเขาก็จะเครียดแล้วก็ภูมิเขาก็จะตกนะคะเพราะฉะนั้นแมวที่เข้ามาอยู่ที่นี่เบื้องต้นคือเราตรวจเลือดทุกตัวเพราะฉะนั้นเขาไม่เป็นโรคติดต่อเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสบายใจแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่านี่ก็เป็นบ้านหลังนึงแล้วก็เดี๋ยวเขาย้ายบ้านไปเขาก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละอยู่บ้านแบบนี้ได้สบายใจอะไรเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่า
1: จ้ะข้างหน้านี้ต้นไม้คือสำหรับทำอะไรคะ
0: ต้นนี้คือต้นไผ่เงินค่ะเป็นต้นไม้ที่บำบัดด้วยวิธีธรรมชาติก็คือเขาเป็นสัตว์รักสะอาดมากเขาก็จะเลียขนแล้วก็เอาขนเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไปใช้ใบเนี้ยช่วยขับออกมาเขาจะเรียกว่าสำรอกก้อนขนออกมา
1: ค่ะอย่างนี้ก็บุฟเฟ่ต์เลยนะ
0: บุฟเฟ่ต์ใช่ใช่แต่ว่าก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ะที่จะให้กินที่นี่จะค่อนข้างเป็นแมวค่ายอาหารนิดนึงก็คือกินอาหารเช้าอาหารเย็นเป็นเวลาเพราะว่าฝึกให้เขาแบบเรียนรู้ที่แบบจะกินอาหารเป็นเวลาจะได้ไม่ต้องแบบกินตลอดแล้วก็เอาออกตลอดใช่ไหมการเลี้ยงแมวก็เหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะมันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันแบบแพทเทิร์นเดียวกันได้ทุกบ้านบางบ้านก็สะดวกจะเลี้ยงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าเลี้ยงในสูตรพี่ก็คือเลี้ยงระบบปิดระบบปิดก็คือห้ามแมวออกไปข้างนอกเลยเพราะจะไปรับเชื้อข้างนอกมาได้เพราะฉะนั้นทำในบ้านให้เขาเป็นสนามวิ่งเล่นของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะอยากอยู่กับเราอาหารการกินต้องถึงของพี่นะ เลี้ยงสูตรพี่นี่คืออาหารการกินต้องถึงต้องเป็นเกรดที่ดีฉีดวัคซีนสม่ำเสมอกระตุ้นวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

และตอนนี้เราจะได้ไปพบกับพี่ปูและสัตว์เลี้ยงของเธอนะคะที่ไม่ใช่ปูแต่ว่าเป็นแมวค่ะแมวของพี่ปูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยอดแมวและมีลักษณะพิเศษมากๆจะพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูน้องแมวของพี่ปูกันเลยดีกว่าค่ะ

0: ได้มาอยู่กับพี่ปูผู้เลี้ยงยอดแมวแล้ว อยากรู้ว่าแมวของพี่ปูค่ะมีความพิเศษยังไง
1: แมวของพี่ก็ถึงมีแค่สองขาไม่มีหางพวกนางก็จะยังใช้ชีวิตได้อย่างแบบมีความสุขกันนะคะ
0: แมวทั้งหมดที่พี่ปูมีอยู่ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วก็เป็นใครบ้างและความพิเศษของเขาแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไง
1: มี3ตัวค่ะเริ่มต้นมาจากเอเบิลขับเคลื่อนล้อหลัง
0: นึกภาพตาม
1: ไปก็คือใช้ขาหลังแล้วเอเบิลเนี่ยปกติคือไม่มีหางไม่มีต่อมข้างก้นไม่มีอะไรที่แมวเขาจะดมกันแล้วแบบนี่แมวนะพอความคิดที่คุณหมอบอกมาอีกทีพี่ต้องบีบชีบีปือด้วยพระเจ้างานช้างจะทำได้ไหมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วคุณหมอบอกว่าคุณปูลองเลี้ยงดูถ้าเลี้ยงไม่ได้ให้เอามาคืนพอเริ่มชินแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็ไม่มีปัญหาก็ทำมาเรื่อย
2: ๆหอมมันอุ้ยรังเกียจ
1: โอ้น้องฟินจะเป็นแมว3สีเขาจะมีลายหัวใจอยู่ที่หลังข้างหลังเป็นหัวใจสีดำก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็จินนี่ตอนเอามาที่แรกเขาเป็นแมวส้มค่ะดีใจได้แมวส้มพออยู่ไปทำไมสีเพี้ยนก็ไม่รู้
0: กลายเป็นน้ำตาลแล้ว
1: ใช่ก็เป็นแมวไทยเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าผสมหรือเปล่าเพราะว่ามือเขาค่อนข้างใหญ่หน้าเขาก็จะใหญ่กว่าตัวอื่นแต่ความสนทุกตัวเท่ากันค่ะถึงไม่จะขับเคลื่อนล้อไหนก็แล้วแต่
0: ได้เห็นความน่ารักของน้องๆแล้วพี่ปูไม่ได้เก็บไว้ชมเก็บไว้เพลิดเพลินคนเดียวเห็นว่ามีเพจด้วย
1: ปกติเป็นคนที่เล่น Facebook น้อยมากไม่ค่อยเล่นในส่วนตัวแต่อยากโชว์รูปแมว เราก็เลยเหมือนแบบลงรูปแมวบ่อยๆเพื่อนมันเกลียดเปล่าวะ ตอนนั้นอะเราคิดไปเองไงคะ แมวอย่างนี้เขายังสามารถทำอะไรได้อีกนะเขาไม่ใช่แบบไม่มีแขนไม่มีขาหรือว่าเขาทำอะไรไม่ได้แล้วชีวิตนี้เขายังไม่ได้เป็นผักนะเขายังเล่นได้เขาก็ยังอะไรได้คือถ้าเราเห็นคนเข้ามาดูเยอะๆไม่ถ้าเขาอยากได้แมวอย่างเราไปบ้างพวกนี้จะได้ไม่ต้องแบบตกค้างอยู่ตามตลาดตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆที่ต้องแอบคนอยู่เพราะแมวพวกนี้จะขี้กลัวเราจะไม่ค่อยออกกล้าออกมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากได้แบบถ้าน้องได้รักษาด้วยก็ดีนะอยากให้น้องๆพวกนี้ได้บ้านเยอะๆขึ้นมาแค่นั้นเองแค่นั้น
0: แฟนคลับที่เขาอยู่ไกลๆค่ะคิดว่าจริงๆเขาไม่ได้มาสัมผัสน้องๆเลยเนาะแต่เขามองผ่านภาพผ่านวิดีโอที่พี่ปูลงคิดว่าเขาหลงรักอะไรในตัวน้อง
1: ๆเขาก็มีข้อความมานะคะบางครั้งก็จะบอกว่าอยากเจอน้องเอสักครั้งจะทำยังไงอยากกอดสักครั้งจะทำยังไง

0: ะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ท้อแล้วบางคนที่คือคิดว่าไม่อยากสู้แล้วแต่พอมาเห็นว่าแมวยังสู้เลยเขาก็จะสู้ต่อแต่แวบแรกเนี่ยที่พี่เห็นน่ะพี่ตกใจกับแมวตัวนี้มากแล้วคิดว่าแบบสองขาแต่พอเราเห็นแมวตัวนี้เดินผ่านหน้าเราเองแล้วว่าเฮ้ยท้อทำไมอะไรอย่างนี้ไงคือเป็นแวบแรกที่พี่คิดแล้วเป็นแวบแรกที่เรารักเขาอะแล้วสักพักเราก็รู้ว่าไอดอลของเราไม่มีบ้านว่ะสิ่งที่ดีที่สุดคืออยากให้เขามีชีวิตสุดท้ายที่ดีที่สุดแต่ด้วยความที่มาอยู่ด้วยกันทำทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายปรากฏว่าเราก็อยู่มาด้วยกันนานนะจนตอนนี้แบบไม่อยากให้เจอวันนั้นอะอยากอยู่กันไปนานๆเห็นแมวเพื่อนเห็นแมวคนอื่นเขาอยู่ได้17 18 20ปีอยากให้แมวของเราทุกตัวอยู่อย่างนั้นจริงๆมากกว่านั้นก็ได้นะ
1: เรื่องราวดีๆแบบนี้ก็เกิดขึ้นจากยอดแมวแล้วก็แมวสุดพิเศษนะคะของปูในวันนี้ดีใจที่ได้มาเจอน้องๆ
0: ขอบคุณค่ะจริงๆพี่ก็ต้องขอบคุณน้องๆถ้าวันนั้นพี่มองข้ามเข้าไปก็อาจจะไม่ได้เจอสิ่งดีๆอย่างที่พี่เจอในวันนี้

0: ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ใดๆนอกจากความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราควรมีอีกอย่างนึงนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อชีวิตและสังคมค่ะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวก็คือหนึ่งชีวิตที่เราควรจะต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือถ้ามันไปกัดกับแมวบ้านเนี่ยมันเข้าของมันก็ต้องเสียหายล่ะความที่มันหนีกันน่ะแล้วแมวบ้านส่วนมากทำหมันมันก็ไม่สู้แต่แมวพเนจรไม่ได้ทำเนี่ยมันก็จะไปรบกวนไปราวีเขาอะแล้วออกลูกเนี่ยคอกนึงเนี่ย 3-4-5 ตัวมันเพิ่มทีนึงเยอะแมวน่ะมันเลี้ยงไม่ยากแต่มันต้องคนรักด้วยถ้าคนรักแล้วก็ถึงนำไปเลี้ยงได้ถ้าคนที่ไม่มีใจรักแมวเนี่ยเขาก็ไม่เอา
2: อัตราการเลี้ยงแมวในประเทศไทยนะครับประมาณ3หรือ4คนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะมีการเลี้ยงแมวอยู่ในนั้นด้วยลักษณะนิสัยของแมวนะครับก็เขาจะเป็นสัตว์ที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความรักอิสระจริงๆแล้วการเลี้ยงแมวเนี่ยนอกจากจะมีการหาข้าวหาอาหารหาน้ำให้เขากินแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นการพาไปพบคุณหมอนะครับทำวัคซีนในการป้องกันโรคอาจจะมีการรักษาเมื่อมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราจะเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องศึกษาพฤติกรรมของเขาด้วยความต้องการในการดำรงชีวิตของเขาอาหารที่เขากินนะครับกินแบบไหนยังไงห้องน้ำที่เขาใช้ยังไงบ้างนะครับเรามักจะพบปัญหาเรื่องของแมวจรจัดนะครับแมวพวกนี้บางทีก็อาจจะเป็นแมวเลี้ยงมาก่อนนะครับอยู่ในบ้านแล้วก็อาจจะถูกทิ้งไปหรือว่าอาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็ไปเพิ่มจำนวนนะครับในธรรมชาติก็ทำให้มีจำนวนของแมวจรจัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นผู้ที่สนใจอยากจะเลี้ยงแมวนะครับก็ต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีความรักในน้องแมวจริงหรือเปล่านะครับสามารถที่จะรับผิดชอบแล้วก็ดูแลชีวิตเขาตลอดไปได้ไหมนะฮะถ้าหากว่าเราไม่พร้อมยังไงเนี่ยก็อาจจะให้คนที่เขามีความพร้อมมากกว่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงไปนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ไปเชยชมน้องแมวของคนอื่นก็ได้นะครับอยากเน้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ให้มีความรับผิดชอบด้วยครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำมาดีทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวุ่นยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจกน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
5: ยกเล่นเกมก่อน
4: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อีกนี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกินนี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
6: เจ็บค่ะ
4: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสะสังขังอิเมหิสการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปัญนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ อรหังสัมมาสัมโพภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษสานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษสังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัทถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะ

ตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

วากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมะหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมะหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะผินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัฏฐทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะหี

0: โนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันถามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิเจวะเมกันตะพิปูชนัยยกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานักขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทรมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันทัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้น เมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

อีน้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคพัฒนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะการเรียนรู้ภาษาทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยมากที่สุดค่ะนั่นคือภาษาลาวนะคะสำหรับในช่วงแรกนี้เราก็จะนำคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้พร้อมทั้งแปลเป็นภาษาไทยค่ะและหลังจากนั้นเราก็จะเรียนการประสมคำนะคะในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะได้รู้จักกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวและสามารถอ่านภาษาลาวในเบื้องต้นได้ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์ในหมวดหมู่วันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยู่อาศัยของแต่ละประเทศนั้นนะคะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์นะคะความเป็นชาติด้วยค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และรู้อัตลักษณ์ของลาวในหมวดหมู่คำศัพท์ที่อยู่อาศัยกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะเฮือนเฮือนหมายถึงบ้านค่ะบ้านหรือที่อยู่อาศัยนี่เองนะคะคำต่อไปค่ะเฮือนตำเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะคุณผู้ชมคะบ้านเรือนในประเทศลาวถ้าอยู่ในแถบชนบทนะคะก็จะมีการทำนะคะบ้านด้วยไม้ค่ะและยกใต้ถุนนะคะขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใต้ถุนลาวจึงเป็นใต้ถุนสูงค่ะใต้ถุนสูงสามารถประกอบกิจกรรมอย่างอื่นได้ไม่ว่าแม่บ้านนะคะจะใช้ทอผ้าค่ะหรือจะมีกิจกรรมอย่างอื่นก็ยังใช้ใต้ถุนนี่แหละค่ะแต่สมัยนี้นะคะบ้านคนลาวก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเจริญของสังคมค่ะเราจึงพบคำนี้นะคะคำว่าเฮือนตำหมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะไปต่อนะคะคำว่าบ้านบ้านคุณผู้ชมคะคำนี้หมายถึงหมู่บ้านค่ะบ้านหมายถึงหมู่บ้านนะคะอย่าสับสนกันนะคะถ้าจะพูดว่าบ้านนะคะในภาษาไทยต้องใช้คำว่าเรือนนะคะเรือนในภาษาไทยแปลเป็นลาวได้ว่าเฮือนค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะต่อไปค่ะคำว่าก้องตารางก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะเราพูดกันไปแล้วนะคะว่าบ้านเรือนลาวส่วนมากนะคะจะมีใต้ถุนค่ะและใต้ถุนจะยกสูงเพื่อนะคะประกอบกิจกรรมค่ะในครัวเรือนนะคะหรือในครอบครัวค่ะสมาชิกก็จะมีโอกาสนะคะได้พบปะแลกเปลี่ยนและเป็นการเรียนรู้นะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะเช่นนะคะแม่อาจจะสอนลูกสาวให้ทอผ้าก็จะมีการใช้ใต้ถุนบ้านหรือก้องตะล่างนะคะเก็บค่ะเก็บนะคะเครื่องทอผ้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้จำเป็นค่ะก้องตะล่างหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะแป้นแป้นคุณผู้ชมคะบ้านเรือนนะคะของคนลาวในแถบชนบทค่ะยังนิยมปลูกแบบเดิมค่ะใช้ไม้กระดานค่ะแป้นหมายถึงไม้กระดานนะคะเป็นการปูพื้นแบบสมัยลาวค่ะไปต่อนะคะปองเยี่ยมปองเยี่ยมคุณผู้ชมคะปองแปลว่าช่องค่ะส่วนคำว่าเยี่ยมในที่นี้หมายถึงการนะคะยืนหน้าออกไปส่องดูในช่องนั้นว่ามีใครมาบ้างค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวเป็นภาษาให้ภาพค่ะปองเยี่ยมหมายถึงช่องที่มีไว้สำหรับให้เราเยี่ยมหน้าไปดูว่าใครมาหมายถึงอะไรคะหมายถึงหน้าต่างค่ะปองเยี่ยมหมายถึงหน้าต่างนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเฮือนคั่วเฮ เฮือนคัวเราเรียนรู้คำว่าเฮือนแปลว่าบ้านไปแล้วนะคะส่วนคำนี้ค่ะคัวหมายถึงครัวนั่นเองค่ะนะคะเฮือนครัวนะคะจึงหมายถึงพื้นที่ที่คนลาวนะคะแบ่งไว้เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับประกอบอาหารค่ะเฮือนคัวพื้นที่แบ่งไว้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะและส่วนประกอบต่างๆของบ้านก็ทำให้เรารู้จักบ้านนะคะของคนลาวว่าเป็นแบบใดบ้างและเห็นถึงการพัฒนาบ้านนะคะด้วยคำว่าเฮือนตำที่หมายถึงบ้านชั้นเดียวค่ะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสังคมนะคะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้นะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ภาษาลาวจากคำศัพท์ที่เราได้เกริ่นไปข้างต้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคำศัพท์คำแรกนะคะที่จะทำให้เรามาเรียนรู้ภาษาลาวคือคำนี้ค่ะเฮือนเฮือนซึ่งหมายถึงบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือในภาษาลาวเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะสระเอือเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะประกอบด้วยสระเอนะคะสระเอค่ะนะคะและบวกด้วยออโอค่ะออโอนะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะแล้วก็บวกด้วยพระเอกค่ะสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระอือค่ะข้างบนนะคะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะใช้สระอีแล้วจุดข้างในค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเรานำสระเออโอและสระอือมาบวกกันจึงกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่พยัญชนะต้นค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยใช่ไหมคะแต่ภาษาลาวใช้พยัญชนะตัวนี้ค่ะฮอเฮือนพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนรอเรือค่ะม้วนหางจากด้านล่างแต่อย่าลืมนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะง่ายๆเลยค่ะเพียงคุณผู้ชมจำได้ว่าพยัญชนะสะกดตรงตามมาตราหรือสะกดตรงรูปนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าเฮือนเราจึงสะกดด้วยแม่กลใช้น่อนกน่อนกคุณผู้ชมคะสังเกตนะคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนค่ะหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะเราย้อนไปด้านหลังนิดนึงเราก็จะได้น่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยอ่านว่าเฮือนไปต่อเลยนะคะคำต่อไปนะคะเฮือนตำตำคุณผู้ชมรู้จากคำว่าเฮือนแล้วใช่ไหมคะแต่เราจะมาทบทวนกันค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะฮอเฮือนค่ะตามด้วยออโอนะคะสระอือข้างบนค่ะใส่หางยาวเป็นสระอือนะคะกลายเป็นสระเอือในภาษาลาวสะกดด้วยน่อนกคุณผู้ชมจำน่อนกได้ไหมคะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ข้างบนค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะเฮือนไปต่อค่ะคำว่าตำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มารู้จักหน้าตาของตอเต่าในภาษาลาวกันดีกว่านะคะตอเต่าในภาษาลาวเรียกว่าตอตาค่ะคุณผู้ชมเขียนแบบนี้ค่ะตอตานะคะหัวม้วนจากด้านล่างค่ะชิดระดับของบรรทัดเลยนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวนะคะเราจึงเริ่มต้นจากหัวของสระอาค่ะม้วนค่ะนะคะลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่สระอค่ะคุณผู้ชมใส่ด้วยวรรณยุกต์รูปเอกค่ะคุณผู้ชมก็จะได้คำนี้แล้วค่ะเฮือนตำเฮือนตำซึ่งหมายถึงบ้านชั้นเดียวนะคะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะบ้านบ้านรูปเหมือนภาษาไทยแต่ออกเสียงต่างกันนะคะเพราะนะคะระดับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาลาวแตกต่างจากภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะพยัญชนะตัวแรกค่ะบ่อแบ้บ่อแบ้ตัวนี้นะคะ ัวนี้คือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยค่ะบวกด้วยสระอาค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวข้างบนค่ะลากลงมาด้านล่างนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะสะกดค่ะจำได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ข้างบนนะคะลากเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะย้อนกลับขึ้นไปใหม่ค่ะใส่ด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมอ่านออกเสียงว่าบ้านค่ะคุณผู้ชมหมายถึงหมู่บ้านค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าก้องตะล่างก้องตะล่างคำนี้เป็นคำสองคำมาบวกกันค่ะหรือมาประสมกันนั่นเองนะคะคำแรกคือคำว่าก้องนะคะคำที่สองคือคำว่าตะล่างตะล่างคำนี้ไม่ใช่ตารางในภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าจำผิดนะคะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะคำว่าก้องสะกดด้วยนะคะพยัญชนะต้นค่ะเสียงกอไก่ค่ะกอไก่ในภาษาลาวแปลกนะคะคุณผู้ชมกอไก่ในภาษาลาวมีสองหัวค่ะกอไก่ตัวนี้ค่ะมีสองหัวนะคะคุณผู้ชมต้องลากจากหัวด้านล่างค่ะอยู่ด้านนอกนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะม้วนหัวอีกรอบนึงนะคะก็จะได้กอไก่ที่มีสองหัวแปลกไหมคะไก่ที่ไหนมีสองหัวไก่ที่ลาวค่ะหมายถึงพยัญชนะกอไก่นั่นเองค่ะคุณผู้ชมจำออโอได้แล้วใช่ไหมคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวด้านล่างค่ะนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมอย่าเอาหางออกเลยนะคะถ้าหางออกเลยจะกลายเป็นรูปหอนกฮูกในภาษาไทยซึ่งผิดค่ะออโอตัวนี้นะคะหางไม่เลยค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะงองัวงองัวงองัวหมายถึงงองูในภาษาไทยนั่นเองค่ะเริ่มต้นจากหัวนะคะม้วนหัวค่ะคุณผู้ชมคะงองัวหางยาวค่ะยาวลงมาด้านล่างนะคะยาวเลยระดับบรรทัดลงมาค่ะกลายเป็นงองัวหรืององูในภาษาไทยค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่ของคำนี้นะคะคือคำว่าตารางตารางที่หมายถึงใต้ถุนค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวจำง่ายๆนะคะทุกรูปนะคะที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมทุกครั้งที่มีพยัญชนะต้องบวกด้วยสระค่ะคุณผู้ชมตารางออกเสียงตะก็ต้องบวกด้วยสระอะค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะจำต่อตาได้ไหมคะต่อตาค่ะม้วนหัวด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะมีสระอะค่ะคุณผู้ชมสระอะนะคะเพราะออกเสียงตะก็ต้องปรากฏรูปสระอะค่ะส่วนคำว่ารางนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยเลยค่ะเริ่มต้นด้วยลอลิงค่ะลอลิงนะคะหมุนขึ้นไปค่ะสระอาจำได้หรือยังคะสระอามีหัวนะคะหมุนหัวสระอาก่อนค่ะปิดท้ายด้วยงองัวงองัวคุณผู้ชมจำงองัวได้แล้วใช่ไหมคะหางยาวค่ะหางยาวนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำนี้ค่ะก้องตารางหมายถึงใต้ถุนบ้านค่ะไปต่อนะคะคำว่าแป้นคำว่าแป้นเขียนง่ายๆค่ะเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เริ่มต้นด้วยนะคะสระแอไปเลยค่ะนี่คือสระแอภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมเขียนหัวจากข้างล่างนะคะขึ้นไปค่ะนะคะคุณผู้ชมคะจำตัวนี้ได้หรือยังคะป๋อป๋าป๋อป๋าหางยาวค่ะนะคะหางยาวค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะสะกดด้วยน่อนกน่อนกอีกครั้งนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะม้วนเลยค่ะม้วนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำนี้แล้วนะคะแป้นหมายถึงไม้กระดานค่ะไปต่อนะคะคำนี้ปองเยี่ยมปองเยี่ยมปองเขียนเหมือนภาษาไทยนะคะเริ่มต้นคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะป๋อป๋าค่ะนะคะหางยาวนะคะต่อด้วยออโอค่ะออโอนะคะจำได้แล้วงองัวค่ะหางยาวนะคะงองัวค่ะหางยาวเลยบรรทัดค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะส่วนคำนี้คุณผู้ชมคะต้องจำนิดนึงนะคะเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยค่ะเยี่ยมเยี่ยมนะคะใช้ยอหยาค่ะหางยาวนะคะ หางยาวขึ้นไปค่ะแต่คุณผู้ชมคะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปค่ะสระเอียเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นหยอหยาค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้หยอหยานะคะแล้วคุณผู้ชมก็บวกสระเอียค่ะยอเฟืองค่ะลากนะคะม้วนหัวไปจากด้านล่างค่ะเป็นยอเฟืองนะคะปิดท้ายด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะนะคะเขียนขึ้นไปพยัญชนะนะคะครบแล้วนะคะสระละคะก็ครบแล้วค่ะคุณผู้ชมบวกรูปวรรณยุกต์โทค่ะใส่เข้าไปก็จะอ่านได้ว่าปองเยี่ยมไปต่อเลยนะคะคำว่าเฮือนคั่วเฮือนคั่วสระเอือคุณผู้ชมเรียนเรื่องคำว่าเฮือนไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคำนี้ดีกว่าค่ะคั่วคั่วเริ่มต้นค่ะคอควายนะคะมีหัว2ตัวค่ะม้วนขึ้นไปเลยค่ะนะคะใส่ด้วยรูปว่อวี่ว่อวี่หรือวอแหวนนะคะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวหัวลงนะคะสระอัวค่ะไม่กุ๋งหัวลงค่ะเราก็จะได้คำว่าเฮือนคั่วถูกต้องไหมคะคุณผู้ชม
2: สบายดีคำแพง
3: โอ้สีสมพรเป็นแนวไหนอยู่ดีมีแฮงบอ
2: เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เจ้าเด
3: ค่อยก็เส้นเดียวกันเชิญเข้ามาในเฮือนก่อน
2: ขอบใจหลายๆเจ้าบ่เป็นหยัง
3: เชิญนางเจ้ารอท่าจักหน่อยเด้อค่อยไปเอาน้ำก่อน
2: เจ้าบ่เป็นหยังเชิญโลด
3: เชิญดื่มน้ำก่อน
2: ขอบใจหลายๆเฮือนของเจ้างามแท้มีหัวสีมังทันสมัยเนาะ
3: บ่งามปานใดดอกเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหน
2: เฮือนของคอยเป็นเฮือนสูงมีกล้องตาราง
3: โอ้เป็นตางามหลายเนาะ
2: บ่งามดอกแป้นกะเกายังบ่ได้แป่งเถื่อ
3: โอ้เจ้าบ่ใช้สีมังเฮ็ดแป้นบ
2: ่ข่อยว่าสิเฮ็ดใหม่อยู่เฮือนของเจ้าบ่มีเฮือนครัวบ
3: ่ข่อยมีเฮือนครัวตางหากอยู่ทางเบื้องหลังพุ้น
2: ย้อนหยังเจ้าคือแยกเฮือนครัวไว้เบื้องหลัง
3: ย้อนว่าเฮือนของข่อยเป็นเฮือนต่ำข่อยบ่อยากให้ควันเข้าเฮือน
2: เฮือนของเจ้านี่เหลียวออกไปนอกปองเยี่ยมก็เห็นวิวข้างนอกเฮือนงามหลายเนาะ
3: เจ้าเห็นวิวแคมแม่น้ำของพร้อมใด
2: มืออื่นข่อยสิเมืองไทยแล้วข่อยก็เลยมาหยามเจ้าก่อน
3: แล้วเมื่อใดเจ้าสิได้มาเที่ยวเมืองลาวอีกเนาะ
2: ข่อยว่าสิมาอีกปีหน้าพุ่นแหละ
3: ขอให้เจ้าโชคดีเด้อ
2: ขอบใจหลายๆถ้าเจ้ามีโอกาสไปเมืองไทยขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนข่อยได้เด
3: ้อว่าแต่เจ้าอยู่บ้านไหน
2: ข่อยอยู่บ้านพี่ไม้แขวงนครราชสีมา
3: ได้ๆข่อยสิไปยามหมู่อยู่กรุงเทพเดือนหน้าข่อยสิแวะไปหาเจ้าเด
2: ้อโอ้หมู่เจ้าไปเฮ็ดหยังอยู่เมืองไทย
3: หมู่ข่อยไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วแล้วสิแต่งดองไวๆนี
2: ่ยินดีที่พวกเฮาสิได้พบกันอีก
3: โอ้นี่ก็สิแรงแล้วเจ้าอยู่กินข้าวน้ำกันก่อนบ
2: ่บ่เป็นหยังดอกขอบใจหลายๆแต่ข่อยว่าสิไปกินน้ำมูข่อย
3: เจ้าโชคดีเด้อ
2: โอกาสหน้าพบกันใหม
3: ่เจ้าโชคดีโอกาสหน้าพบกันใหม่ลาก่อน
2: ลาก่อน
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาข้างต้นพอจะจับใจความได้ไหมคะถ้าจับใจความยังไม่ได้นะคะก็แสดงว่าคุณผู้ชมยังไม่มีคลังคำศัพท์ที่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนึงนะคะโดยเอาประโยคที่อยู่ในบทสนทนาข้างต้นมาเรียนกันค่ะเราก็จะเรียนรูปแบบประโยคนะคะและบอกด้วยว่าคำศัพท์คำไหนหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรรวมถึงใช้แตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรบ้างด้วยค่ะไปที่ประโยคแรกกันเลยนะคะคำว่านะคะเฮือนคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไหนหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนคุณผู้ชมคะคำว่าเด๋นะคะเป็นคำลงท้ายค่ะ เพื่อนเจ้าเดนะคะเราก็จะเว้นวรรคนิดนึงค่ะนะคะเป็นแนวไดแนวไดหมายถึงแบบไหนค่ะคุณผู้ชมเพื่อนเจ้าเดเป็นแนวไดบ้านของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองค่ะไปต่อนะคะเป็นตะงามหลายเนาะตอบนะคะเป็นตะงามหลายเนาะนะคะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะเป็นตะงามหลายเนาะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะใช้คำว่าง่าแทนคำว่าสวยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะชมนะคะสิ่งของอาคารบ้านเรือนหรือรวมถึงผู้หญิงลาวสวยนะคะก็ต้องใช้คำว่าง่ามนะคะคุณผู้ชมส่วนคำว่าหลายค่ะหลายในภาษาไทยแปลว่ามากค่ะคุณผู้ชมมากนะคะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะแสดงให้เห็นนะคะว่าผู้พูดนี้นะคะเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเนาะนะคะเนาะคุณผู้ชมคะคำลงท้ายคำนี้คุณผู้ชมจะได้ยินได้ฟังเสมอเมื่อพูดกับคนลาวนะคะบทสนทนาบทนี้เป็นตางามหลายเนาะนะคะแปลว่านะคะน่าจะสวยมากเลยนะค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นเราเอาบทสนทนานะคะมาอ่านให้ชัดเจนขึ้นค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้แยกนะคะว่าคำไหนนะคะเป็นคำนามคำไหนเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอยู่ทางเบื้องหลังพุ่นหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู้นเลยนะคะคุณผู้ชมมีคำศัพท์ค่ะคำว่าเบื้องนะคะคำว่าเบื้องในภาษาลาวหมายถึงด้านค่ะหรืออาจจะหมายถึงฝั่งก็ได้นะคะคุณผู้ชมเช่นบ้านของคุณอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ใช้คำว่าเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวาค่ะส่วนคำลงท้ายในประโยคนี้นะคะ

0: พุ้นหมายถึงนู่นหรือโน่นก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ค่ะอยู่ทางเบื้องหลังพุ้นจึงหมายถึงอยู่ทางหลังนู่นแน่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะขอเสื้อเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อขอเสื้อเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมหรือบ้านฉันบ้างนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะคำว่านะคะยามหมายถึงเยี่ยมค่ะยามหมายถึงเยี่ยมนะคะคุณผู้ชมเฮือนคำนี้3รอบแล้วค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วหมายถึงบ้านนะคะส่วนคำที่เราจะมาเรียนรู้กันในประโยคนี้คือคำว่าแน่เด้อแน่เด้อเป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าลงท้ายด้วยแน่เด้อหมายถึงการอ้อนวอนด้วยนะคะหรือการเชิญด้วยน้ำจิตน้ำใจที่จริงใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปนะคะเมืองลาวแล้วมีเพื่อนชวนไปเยี่ยมบ้านนะคะด้วยประโยคขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยแน่เด้อแปลว่าเขาอยากให้คุณไปเยี่ยมบ้านเขาจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะสำนวนลาวนะคะใช้ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่รู้จักคำศัพท์ที่จำเป็นคุณผู้ชมรู้จักคำลงท้ายคุณผู้ชมรู้จักคำถามนะคะเราก็จะเข้าใจภาษาลาวค่ะและคำในภาษาลาวมีจำนวนไม่มากนักแต่ใช้ซ้ำไปซ้ำมามีการแปลความหมายได้หลายแบบค่ะการเรียนรู้ภาษาลาวจึงไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเรียนรู้แล้วเรามาทบทวนนะคะประโยคที่ได้จากบทสนทนาข้างต้นให้ช้าลงอีกนิดนึงและขยายความอีกนิดนึงคุณผู้ชมคะจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะอย่ากังวลเรื่องโทนค่ะอย่ากังวลเรื่องโทนหรือเรื่องวรรณยุกต์ว่าจะมีความแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรนะคะคุณผู้ชมเริ่มไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยคแรกเลยนะคะเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดเฮือนเจ้าเด๋เป็นแนวไดหมายถึงบ้านของคุณเป็นแบบไหนค่ะเป็นตะงามหลายเนาะเป็นตะงามหลายเนาะหมายถึงน่าจะสวยมากเลยนะไปต่อนะคะอยู่ทางเบื้องหลังพูนอยู่ทางเบื้องหลังพูนหมายถึงอยู่ทางด้านหลังนู่นค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อขอเชิญเจ้าไปยามเฮือนค่อยเนี่ยเด้อหมายถึงขอเชิญคุณไปเยี่ยมบ้านผมบ้างนะค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวค่ะถ้าเราเปิดใจนะคะพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเพียงแค่เราเริ่มเรียนรู้หาจุดต่างเพื่อปิดจุดที่จะทำให้เรานะคะคนไทยและลาวต่างกันก็จะลดลงค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะจากวันนี้ค่ะจากคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปจากรูปประโยคที่เราได้ศึกษาและลองออกเสียงดูค่ะไม่ต้องกังวล นะคะเรื่องวรรณยุกต์ค่ะเราก็จะรู้จักภาษาลาวใช้ภาษาลาวและเข้าใจประเทศลาวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะ
1: การขยายตัวของเส้นทางรถโดยสารในประเทศลาวทำให้เส้นทางหลายเส้นทางในตัวเมืองสำคัญได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐานรองรับการใช้รถใช้ถนนของประชาชนลาวซึ่งนับวันยิ่งมีจำนวนรถยนต์มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเส้นทางใหม่ๆดังนั้นวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการเดินทางในประเทศลาวโดยเฉพาะในตัวเมืองเวียงจันทร์หน่วยงานที่กำกับดูแลรถสาธารณะในเวียงจันทร์คือรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเมื่อครั้งมีการแข่งขันกีฬาอาเซียนที่ลาวเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเวียงจันทร์ได้ปรับปรุงพื้นผิวจราจรและการขนส่งโดยสารให้เป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเพิ่มจำนวนรถเมล์หรือรถโดยสารประจำทางให้บริการในหลากหลายเส้นทางสถานีรถเมล์ที่บริการในเส้นทางตัวเมืองเวียงจันทร์คือสถานีรถเมล์คูนดินหรือที่เรารู้จักกันในนามสถานีรถเมล์ข้างตลาดเช้าซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางในพื้นที่เวียงจันทร์รวมถึงการเดินรถระหว่างสะพานมิตรภาพไทยลาวเข้าสู่เมืองเวียงจันทร์และการเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นๆในแขวงเวียงจันทร์ด้วยกันอย่างเช่นวังเวียงสถานที่ตากอากาศของลาวส่วนการเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ในลาวนั้น ปัจจุบันลาวมีการแบ่งการบริการออกเป็นสถานีรถเมล์สายเหนือและสถานีรถเมล์สายใต้เพื่อจัดแบ่งผู้โดยสารและอำนวยความสะดวกในการต่อรถไปยังพื้นที่ต่างๆโดยสถานีรถเมล์สายเหนือและสายใต้นี้ตั้งอยู่นอกตัวเมืองแต่ก็ไม่ไกลมากนักเราสามารถใช้บริการรถเมล์จากสถานีตลาดเช้าเชื่อมต่อไปยังสถานีโดยสารสายเหนือและสายใต้ได้อย่างสะดวก
0: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแก๊ปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
0: นะครับ
1: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
0: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
1: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
0: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
1: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
0: ้
1: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
0: ในวันเดย์ทริปได้
1: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
0: ทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
1: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
0: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
1: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ ถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบาก
2: ลำบาก
1: นะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมาก
2: ชันมาก
1: แต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
2: เพื่อขนถ่ายสินค้า
1: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล้ว
2: บ
1: แบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
2: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
1: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปมิวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
2: ครับ
1: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
2: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
1: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
2: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
1: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะ
2: ครับ
1: สินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะ
2: ครับ
1: อย่างเช่นเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
1: ครับ
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
2: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
1: ใช่ครับ

0: เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
1: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ 100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
1: ครับ
0: เราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้
1: อ
0: ยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
0: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชียงรายจังหวัดที่อยู่ทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะคร
0: ับในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที
0: ่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะ

0: คว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับ แต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งเนี้ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี้ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี้จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญละเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดต รงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาหิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าหิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข
0: ็งละลาย
1: ใช
0: ่
1: คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อข

0: ัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: คือจริงมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติต่างหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: แน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเนี่ย
1: หน
0: ุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: เป็นไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: พื้นที่การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะแล้ววันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดี

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติอยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มาก
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
0: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งและก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
0: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
1: ไม่เคยคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
1: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
0: ลงมือทำเองเลยนะคะ
2: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
0: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
2: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่สามด้วยนะ
0: ค่ะทางคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
1: ส่งเสริมยังไงคือคุณปีลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
1: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay, จะไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลินคอล์น great and good friend. Well, I have received your majesty's letters, like a พูดต่างๆ นะครับ จะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับราชการที่สี่ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
0: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
1: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อดิบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันถือว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
0: ค
1: ่ะแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
0: ้
1: โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
0: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นคุณตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มีค่ามาก
1: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสำคัญฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2อันนี้รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amityand commerce amity ก็มิตรภาพ
0: สนธิสัญญาไมตรี
1: และการค้านะครับเราถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเมื่อกี้นี้เอาภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
1: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
0: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
2: ถูกต้องค่ะ
0: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะ
2: ค่ะ
1: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
2: ่
1: เสื้อคลุย
2: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
1: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
1: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วานเป็น ถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
1: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
1: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
2: สมัชชาใหญ
1: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่
0: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
1: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
0: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
1: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
1: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
1: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
1: ราชอิสริยาภรณ์ที่สิ่งสูงสุด
2: ของ
1: ประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
1: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาวิลัญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
0: ที่
2: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
1: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2: ใช่ค่ะ
1: พระบรมราชินีนาถในสมัย รัชกาลที่9ได้ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยนะครับ
2: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้
0: about this?
3: จะ yes. เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
2: จะเป็นเครื่องถมทอง
1: ถมทอง
0: ชิ้นนี้สวยงามมาก
1: สวยงามมาก
2: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
0: ชิ้นที่สมเด็จพระน
2: าง
0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราช
1: ิน
0: าถมอบให้ก
1: ับ
0: นาง
1: ปิรัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเตาเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมทั้งทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
2: ครองราชไปในฐานะพระบรม
1: ไปที่สหรัฐในเก้าสิบสอง
2: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
1: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินเพียร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับเอานี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สเอานี้แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
0: ์
1: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
0: ส่ง
1: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: ริปมุกหนึ่งอาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะทอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้เคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
3: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนกาลาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่ตะวันที่ตะวันตอบนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซอร์ลามัสปากี
0: เนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็โตริมากาเซ
1: เอาล่ะที่นี่แหละเมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับ ว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: ที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
0: ท่องโลก10+1อาเซียน
3: ไอ้มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากำปงไอเยอร์
0: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปงไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกัน

0: หรือสุรต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
1: ท่องโลก10+1อาเซียน

0: ตื่นตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอ่ะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกับเธอตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกับเธอตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
1: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: เฮ้อนั่นทริก

0: โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ยจ๊าบฮะนี่ฝากไว้ก่อนเถอะเนสซ่า
1: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี้
0: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
0: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
1: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละเฮ้ย

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960, which was subsequently named Chut Thai Barom Ratcha Niyom.
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: Thai Parasha Niyom and Sia Parashatan reflect the practice and heritage of craftsmanship, and Thai arts and crafts continuously from generation to generation, with designs and adaptation into contemporary attire, featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand, which reflects the exquisite identity of community craftsmanship, while also reflecting overall a sense of Thai-ness.In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Parasha Niyom for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of Chut Thai Parasha Niyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Ratchakanya is one of those carrying on royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าไปยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
5: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
8: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
7: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
8: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราหมดแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
9: เจ็บค่ะ
8: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
7: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north returned with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii, songs of flutes, mountains, and the Yorlushung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสิ้นเจ้าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะวันนี้หงขอแปลงร่างเป็นสาวเวียดนาม1วันนะคะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนในโลกใบนี้เราก็จะสรรหาอาหารประจำชาติของประเทศนั้นๆมาลองชิมลิ้มรสกันว่าอร่อยหรือเปล่านะคะสำหรับอาหารเวียดนามนั้นค่ะน่าจะเป็นอาหารที่คุ้นเคยคุ้นลิ้นกับคนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคงจะถูกอกถูกใจเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยผักนานาชนิดสำหรับวันนี้รายการของเราจะว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนามค่ะไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: ถึงจากคุยวิวกักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้ในภาษาเวียดนามกันไปแล้วท่านผู้ชมยังจำได้อยู่หรือเปล่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอาหารเวียดนามนะครับอาหารเวียดนามท่านผู้ชมคงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีให้เห็นขายทั่วไปในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นแหนมเนืองปากหม้อยวนขนมเบื้องยวนกุ้งพันอ้อยพันหอมก๋วยจั๊บยวนแล้วอาหารเหล่านี้ภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรแล้วเราจะสั่งเขาว่าอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาดูพร้อมกันก่อนที่จะเข้าเรื่องอาหารเวียดนามผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับประเภทของอาหารเวียดนามกันก่อนนะฮะอาหารเวียดนามนั้นมีหลากหลายประเภทเหมือนอาหารไทยถ้าพร้อมแล้วมาดูทีละประเภทกันเริ่มแรกนะครับผมขอเริ่มที่เกิมคือข้าวสวยโซยคือข้าวเหนียวจ๋าวคือข้าวต้มเฟอก็คือเฝอนั่นเองบุ๋นขนมจีนมีก็คือหมี่นั่นเองต่อมาก๋วยเตี๋ยวภาษาเวียดนามเรียกหูเตี๋ยวเหมียนวุ้นเส้นต่อมาอาหารประเภทซุกี้คือเหลวป่อเปี๊ยะแนมกวนต่อมาดูยำนะครับโหนบหรือก๋อยก็ได้ใช้ได้ทั้ง2คำเลยต่อมาพวกผักนะฮะเซาต่อมาแกงภาษาเวียดนามออกเสียงว่าแกงนะฮะและสุดท้ายขนมก็คือแบงจากประเภทอาหารเหล่านี้เราลองมาทำความรู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารนะฮะเนื้อสัตว์การประกอบอาหารแล้วก็ผักชนิดต่างๆและคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มคำศัพท์เกี่ยวกับวิธีการทำอาหารในภาษาเวียดนามมีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกันนะฮะเริ่มต้นที่จานเจียนนะฮะจานและเจียนแปลว่าทอดต่อมาหลวกคือการลวกนั่นเองต่อมาเหนืองคือการย่างสาวคือการผัดเฮิบคือการนึ่งหรืออบนะฮะเฮิมคือการตุ๋นโหนมกับก๋อยคือการยำไกวคือการย่างนะครับนิยมใช้กับเป็ดและหมูรู้วิธีการทำอาหารเวียดนามไปแล้วก็ต้องมารู้จักเนื้อสัตว์ที่ใช้ในการประกอบอาหารด้วยนะครับคำว่าเนื้อสัตว์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าถิดออกเสียงตามถิดโอเคต่อมาเนื้อหมูมี2คำคือถิดเลิร์นกับถิดแฮลต่อมาเนื้อวัวถิดบ่อต่อมาถิดเจวคือเนื้อควายต่อมาถิดวิดคือเนื้อเป็ดต่อมาถิดกาคือเนื้อปลาต่อมากุ้งภาษาเวียดนามคือโตมต่อมาปูคือกัวต่อมาหอยภาษาเวียดนามคืออกและสุดท้ายจึงคือไข่นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับผักกันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นที่คำว่าผักภาษาเวียดนามออกเสียงเจาหมวงผักบุ้งเจาไก่ผักกาดเจ้าหมุยผักชีบับไก่กะหล่ำปีแห่งหลาต้นหอมกู่แห่งหัวหอมต่อยกระเทียม กึ่งกึ่งขิงหนมหนมเห็ดกาจัวกาจัวคือมะเขือเทศต่อมากาตีมกาตีมคือมะเขือม่วงต่อมาสาโดสาโดคือถั่วงอกหัวจ๋วยหัวจ๋วยคือหัวปลีต่อมาแครอทภาษาเวียดนามออกเสียงว่ากาโซดกาโซดต่อมาควายเตยควายเตยคือมันฝรั่งนั่นเองต่อมาควายโมนควายโมนเผือกบีโงบีดอคือฟักทองเสือจวดเสือจวดแตงกวาเฮืองยูเฮืองยูคือใบกระเพราหุงเก๋หุงเก๋โหระพาซูซูซูซูก็คือฟักแมวนั่นเองคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิธีการรับประทานอาหารกันบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การกินและการทานกินภาษาเวียดนามคืออันอันต่อมาซุงซุงแปลว่าทานนะครับจะสุภาพมากกว่าการกินนะฮะหรืออันในภาษาเวียดนามต่อมาดื่มอ๋วงอ๋วงต่อมาเหนมเหนมคือการชิมยับยับคือการจิบฮูดฮูดคือการดูดและเหงื่อเหงื่อแปลว่าการดมนะฮะรู้จักวิธีการทำและส่วนประกอบของอาหารเวียดนามไปแล้วต่อมาเรามาดูรายชื่ออาหารเวียดนามที่ขึ้นชื่อดีกว่าว่ามีอะไรบ้างผมขอเริ่มต้นอันแรกนะครับคือเฝอหรือว่าภาษาเวียดนามออกเสียงว่าเฝอออกเสียงพร้อมกันเฟอร์กาเฟอร์กาเฟอร์บอเฟอร์บอเฟอร์กากาคือไก่บอคือวัวเฟอร์กาคือเฝอไก่ส่วนเฟอร์บอคือเฝอวัวนั่นเองต่อมาเฟอร์กวนเฟอร์กวนคือก๋วยเตี๋ยวหลอดต่อมาบุญจ่าบุญจ่าบุญจ่านี่เป็นอาหารที่คนไทยชอบมากนะฮะเวลาไปเวียดนามทุกคนต้องรับประทานเลยนะฮะคือขนมจีนหมูย่างต่อมาบุญบ่อบุญบ่อคือขนมจีนเนื้อวัวนั่นเองต่อมาบุญเซียวกัวบุญเซียวกัวคือขนมจีนปูต่อมาบุญอกบุญอกคือขนมจีนหอยต่อมามีวันถันมีวันถันคือบะหมี่เกี๊ยวต่อมาจ่ากาจ่ากาคือปลากรอบผัดฉ่าต่อมาแบงจึงแบงจึงคือข้าวต้มมัดนะฮะแบงจึงเนี่ยจะนิยมกินกันตอนปีใหม่ของเวียดนามต่อมาแบงกวนแบงกวนคือปากหม้อเวียดนามนั่นเองนะฮะมีขายตามเมืองไทยต่อมาแบงแซวแบงแซวคือขนมเบื้องเวียดนามนั่นเองแผ่นสีเหลืองๆนะฮะต่อมาแบงแบวแบงแบวคือขนมถ้วยเวียดนามต่อมาแบงหมี่ปาเตแบงหมี่ปาเตนะฮะแบงหมี่คือขนมปังฝรั่งเศสปาเตนะฮะเป็นไส้ขนมก็คือขนมปังปาเตนั่นเองต่อมาแบงโตมแบงโตมคือกุ้งชุบแป้งทอดแหนมกวนแหนมกวนก่อยกวนก่อยกวนคือปอเปี๊ยะสดต่อมาแหนมสารแหนมสารคือปอเปี๊ยะทอดต่อมาแหนมจัวสารแหนมจัวเหนืองต่างกันนะฮะถ้าแหนมจัวสารคือแหนมทอดแต่ถ้าแหนมจัวเหนืองคือแหนมย่างนั่นเองต่อมาแบงคอร์ดแบงคอร์ดคือขนมครกหน้ากุ้งสดนะครับต่อมาหูเตี๋ยวหูเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวคำต่อมาแบงแกงบดหลอกคือก๋วยจับยวนต่อมาแกงจัวแกงจัวคือแกงเปรี้ยวแกงกัวแกงกัวคือแกงปูกาคอโตะกาคอโตะอันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อเหมือนกันก็คือปลาอบซีอิ๊วหม้อดินนะฮะต่อมาเกิมซางเกิมซางคือข้าวผัดแหนมเหนืองแหนมเหนืองก็คือแหนมเนืองนั่นเองต่อมาจ่าวโตมจ่าวโตมคือกุ้งพันอ้อยคำต่อมากวนแห่งกวนแห่งก็คือพันหอมหลวกอกหลวกคือหอยลวกเหลวเหลวซุกี้นะฮะอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในประเทศเรียนรู้เรื่องชื่ออาหารแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชม คงจะหิวหน้าดูนะฮะภาษาเวียดนามหากจะถามว่าคุณหิวหรือยังจะพูดว่าอย่างไรนะฮะพูดง่ายๆนะครับสามารถพูดได้ว่าแองก๋อดอยคงจิก๋อดอยคงนะฮะประธานคือแองหรือจิก็ได้นะฮะบวกก๋อดอยคงแปลว่าหิวไหมหรือว่าถ้าเต็มประโยคแองก๋อดอยคงก็คือพี่หิวไหมถ้าหิวก็ตอบก๋อนะฮะเช่นก๋อโตยซัดดอยก็คือหิวฉันหิวมากแต่ถ้าไม่หิวก็ปฏิเสธเลยโดยคำว่าคงนะครับก็จะกลายเป็นคงโตยคงดอยโตยนอโศยคงโตยคงดอยโตยนอโศยไม่ฉันไม่หิวฉันอิ่มแล้วนอโศยนะฮะเอาล่ะหลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับชื่ออาหารเวียดนามไปบ้างแล้วคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกันประโยคที่ท่านผู้ชมจะพบเจอบ่อยมีหลายประโยคด้วยกันตามผมมาเลยมาดูกันทีละประโยคนะฮะหากเราอยากจะถามเพื่อนว่าคุณต้องการทานอะไรเราสามารถถามได้ว่าแองหมวนอันสี่หรือว่าจิหมวนอันสี่ก็ได้นะฮะหมวนแปลว่าอยากหรือต้องการอันแปลว่ากินสี่แปลว่าอะไรพี่ผู้ชายหรือว่าพี่ผู้หญิงต้องการกินอะไรทานอะไรนะครับเวลาตอบง่ายๆก็จะกลายเป็นแองหมวนอันแล้วก็บวกชื่ออาหารหรือว่าเตนหมอนอันในภาษาเวียดนามเข้าไปนะฮะก็จะกลายเป็นพี่ต้องการทานแล้วก็ตามด้วยชื่ออาหารตัวอย่างเช่นนะฮะแองหมวนอันสี่แองหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันจ่ากะโตยหมวนอันจ่ากะฉันต้องการทานขนมจีนหมูย่างต่อมาจิหมวนอันสี่จิหมวนอันสี่พี่ต้องการทานอะไรโตยหมวนอันเหล่าถ่ายโตยหมวนอันเหล่าถ่ายฉันต้องการกินเหล่าถ่ายเหล่าคือซุกกี้ถ่ายคือไทยก็คือซุกกี้ไทยนั่นเองหลังจากที่ท่านผู้ชมได้เลือกชนิดอาหารได้แล้วนะว่าอยากทานอะไรตอนนี้เราก็ไปที่ร้านอาหารเวียดนามกันร้านอาหารเวียดนามในภาษาเวียดนามเนี่ยมีหลายคำมากนะครับคำว่าร้านอาหารเช่นกวานอันกวานอันเหี่ยวอันเหี่ยวอันเตี่ยมอันเตี่ยมอันห่างอันห่างอันนะครับทั้ง4คำมีความหมายว่าร้านอาหารหมดเลยส่วนถ้าอยากไปกินแพงหน่อยเราก็ต้องไปที่ภัตตาคารภัตตาคารภาษาเวียดนามใช้คำว่าอย่าห่างอย่าห่างส่วนร้านข้างทางที่เรามักจะพบเห็นบ่อยๆในประเทศเวียดนามนะครับเขาเรียกว่ากวานอันเวียแห่มีความหมายว่าร้านข้างถนนนั่นเองผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมลองไปรับประทานดูนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะเพราะถ้าไปกินปุ๊บจะได้บรรยากาศความเป็นเวียดนามมากเลยนะฮะพอท่านผู้ชมเลือกได้แล้วว่าจะเข้าร้านไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้รูปประโยคการสั่งอาหารแล้วก็ประโยคที่เรามักจะพบเจอบ่อยๆเวลาเราไปกินข้าวที่ประเทศเวียดนามนะครับขอเริ่มต้นที่การขอเมนูการขอเมนู

ุณท่านผู้ชมสามารถพูดได้ว่าจอโตยแซมถึกเดินจอโตยแซมถึกเดินหรือจอโตยเหมือนเมนูจอโตยเหมือนเมนูนะฮะถึกเดินหรือเมนูแปลว่าเมนูนั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะแปลว่าขอดูเมนูหน่อยครับขอดูเมนูหน่อยค่ะนะฮะหรือขอยืมเมนูหน่อยครับขอยืมเมนูหน่อยค่ะนะฮะประโยคต่อมาลองมาดูกันที่ใช้บ่อยนะฮะก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก๋อถึกเดินบังเตียงแองคงก็คือมีเมนูภาษาอังกฤษไหมนะฮะเตียงแองคือภาษานั่นเองประโยคต่อมาโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงโฮมในก๋อหมอนสี่ดักเบียดคงวันนี้มีอาหารอะไรพิเศษไหมจอโตยก่อยหมอนอันจอโตยก่อยหมอนอันขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยค่ะนะฮะก่อยหมอนอันคือสั่งอาหารเวลาจะสั่งนะครับเราจะพูดได้ว่าจอโตยเหลยหรือจอโตยก่อยก็ได้แล้วก็บวกชื่ออาหารไปนะฮะก็จะแปลว่าขอสั่งแล้วก็ตามด้วยชื่อหรือประเภทอาหารนะครับมาดูตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆจอโดยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวจอโดยก่อยไฮบาร์เฟอร์ไฮเดียแนมสานว่าหมดเดียแบงแซวขอสั่งเฟอร์2ถ้วยปอเปี๊ยะทอด2จานและขนมเบื้องยวน1จานและหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรเพิ่มสามารถพูดได้ตามรูปประโยคนี้เลยว่าจอโตยซินจอโตยซินแล้วก็บวกอุปกรณ์รับประทานอาหารหรือเครื่องปรุงตัวอย่างเช่นจอโตยซินเฉยอันเหวยจอโตยซินเฉยอันเหวยแปลว่าอะไรขอทิชชู่ด้วยครับนะฮะซินแปลว่าขอเฉยอันคือทิชชู่เหวยแปลว่าด้วยวางท้ายประโยคต่อมานะครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรับประทานอาหารมีมากมายในภาษาเวียดนามมาดูทีละคำกันเริ่มต้นที่คำแรกเทียเทียช้อนเสียเสียซ่อมดัวดัวตะเกียบบาทบาทถ้วยเดียเดียจานก๊กก๊กลีลีแปลว่าแก้วจายจายขวดซาวซาวมีดเฉยอันเฉยอันทิชชู่ไม้จิ้มฟันภาษาเวียดนามเรียกว่าตำตำต่อมาหลอดดูดองฮูดองฮูดขณะที่เครื่องปรุงที่เรามักจะขออยู่บ่อยๆมีอะไรบ้างมาดูทีละอย่างกันเริ่มต้นที่ซอสมะเขือเทศภาษาเวียดนามออกเสียงว่าซอสกาจัวซอสกาจัวซอสก็คือซอสกาจัวคือมะเขือเทศต่อมาเตืองเอิร์ทเตืองเอิร์ทคือซอสพริกเสริมเสริมน้ำส้มสายชูเอิร์ทเอิร์ทพริกเบอร์เบอร์เนยหมวยหมวยเกลือเดืองเดืองน้ำตาลเนื้อหม่ำเนื้อหม่ำคือน้ำปลาต่อยต่อยกระเทียมมีจิ๋งมีจิ๋งผงชูรสหาดเตียวหาดเตียวพริกไทยจังจังมะนาวหม่ำโตมหม่ำโตมกะปิข้อสำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับมารยาทในการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามที่เราไปเราห้ามลืมนะฮะคือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเราต้องเชิญผู้อาวุโสกว่ากินข้าวก่อนเราถึงจะสามารถรับประทานได้นะฮะโดยสามารถพูดว่าเมยแองอันเกิมอะหรือเมยจิอันเกิมอะแปลว่าเชิญพี่รับประทานอาหารครับรับประทานอาหารค่ะนะฮะโดยเราสามารถเปลี่ยนประธานไปตามที่เราสนทนาด้วยนะฮะและหลังจากที่เราสั่งอาหารมารับประทานเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรสชาติอาหารเวียดนามบ้างว่าเอ๊ะเป็นยังไงอร่อยไหมไม่อร่อยอะไรยังไงนะฮะดูคำแรกพร้อมกันอร่อยภาษาเวียดนามคืองอนนะฮะงอนคืออร่อยแล้วถ้าไม่อร่อยก็เติมคำว่าไม่วางข้างหน้าก็จะกลายเป็นคงงอนคงงอนคือไม่อร่อยต่อมาหวานคืองอดงอดจัวจ

0: จัวคือเปรี้ยวต่อมาหมั่นหมั่นคือเค็มไก่ไก่คือเผ็ดดังดังขมหยาดหยาดจืดจ๊าดจ๊าดฝาดเทิมเทิมหอมโหยโหยเน่าเสียจอนจอนกรอบจายจายเหนียวกึ๋งกึ๋งแข็งเมมเมมนุ่มบุยบุยมันแบ๋วแบ๋วเลี่ยนสงสงดิบจิ๋นจิ๋นสุกเตือยเตือยสดตัวอย่างรูปประโยคนะครับเราลองมาดูกันนะฮะเริ่มต้นที่หมอนในงอนหลําหมอนในงอนหลําอาหารนี้อร่อยมากนะฮะหมอนแปลว่าอาหารต่อมาเซาสาวเฮยหมั่นเซาสาวเฮยหมั่นก็คือผักค่อนข้างจะเค็มเฮยแปลว่าค่อนข้างนะฮะต่อมาแบงโตมซัดซอนแบงโตมซัดซอนกุ้งชุบแป้งทอดกรอบมากต่อมาเฝอซัดเทอมเฝอซัดเทอมแปลว่าเฝอหอมมากเราได้รู้จักกับอาหารเวียดนามมากมายนะฮะฝึกออกเสียงบ่อยๆเราจะได้สั่งอาหารถูกนะฮะ
1: เจ้าจี
2: เจ้าแอม
1: แอมเด่นเดยเดซูจีดีอันเกิม
2: แอมเจืออันอ่า
1: เจือแอมเจืออันอ่ะ
2: เถแอมหมวนอันซี
1: แอมหมวนอันเลวหักเฟอกุ้งเดือกอ่ะ
2: โซยจีกุ้งหมวนอันไก่ดอตีเหนือจีแสเดือแอมดีอันกวานอันงอนแย
1: ่เวิงก่อดีล้วนคงอ่ะแอมดอยหลำโซย
2: อืมดีดี
3: คุณผู้ชมคะช่วงรอบรู้เรื่องเวียดนามวันนี้เราจะมาเปิดครัวเวียดนามกันค่ะหลังจากที่เรียนคำศัพท์เรื่องอาหารเวียดนามกันไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเวียดนามมีวัฒนธรรมในการกินอย่างไรเขากินอะไรกันจะกินข้าวหรือว่ากินแต่แหนมเนืองกันแน่แหมตอนนี้หงชักอยากรู้แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะหงก็อยู่กับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเวียดนามศึกษามาพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าชาวเวียดนามทานข้าวเหมือนคนไทยไหมคะ
4: เหมือนกันเลยฮะก็จะมีข้าวแล้วก็มีกับวางนะครับเวลากินข้าวในบ้านเหมือนคนไทยครับ
3: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
4: เหมือนกันเลย
3: อย่างนี้อยากรู้ว่าอาหารไทยก็มีอาหารภาคกลางภาคเหนือภาคใต
4: ้ครับ
3: เวียดนามแบ่งแบบนี้ด้วยค่ะ
4: เวียดนามแบ่งเหมือนกันเวียดนามถ้าแบ่งออกเป็นภาคอาจจะมีภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับอาหารภาคเหนือจะเป็นรสชาติค่อนข้างจืดถ้าใครเคยไปฮานอยจะกินจืดนะครับไม่กินหวานแล้วก็ไม่กินเค็มนะครับพอขยับมาภาคกลางอาหารจะเป็นอาหารในแนวอาหารชาววังนะครับเพราะว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามด้วยนะครับในสมัยราชวงศ์เหวียนนะฮะแล้วก็อาหารจะค่อนข้างจะเผ็ดแล้วก็เค็ม
3: อาหารชาววังแต่เผ็ดแล้ว
4: เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติจะต่างกับภาคเหนือใช่รสชาติจัดเหมือนกันขณะที่ทางภาคใต้นะครับรสชาติจะใกล้กับบ้านเราที่สุดละนะฮะเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินอาหารของกัมพูชาแล้วก็ไทยรวมทั้งจีนด้วยนะครับแล้วก็อาหารหลายอย่างเนี่ยจะมีเครื่องปรุงของกะทิด้วยนะครับซึ่งจะคล้ายอาหารไทยแต่อาหารภาคเหนือจะไม่นิยมทำโดยผสมกะทิเข้าไปด้วย
3: ค่ะก็คือไม่นิยมเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็คือมีความแตกต่างกันอยากรู้ว่าเวียดนามเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและจีนสองประเทศนี้มีอิทธิพลในเรื่องของอาหารการกินของเวียดนามไหมคะ
4: ครับถ้าพูดถึงตัวอาหารก่อนนะฮะอาหารประเภทเส้นทั้งหลายเลยของเวียดนามเช่นเฝอเช่นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาจากจีนหมดเลยนะครับแล้วก็การบริโภคอาหารโดยใช้ตะเกียบกับถ้วยนะฮะคนไทยเรากินด้วยช้อนกับซ่อมใช่ไหมฮะแต่ของเวียดนามกินด้วยถ้วยแล้วก็ตะเกียบนะครับเขาจะไม่ใช้ช้อนซ่อมนะฮะนี่ก็เป็นอิทธิพลสำคัญที่ได้รับมาจากจีนนะฮะขณะที่อิทธิพลทางด้านอาหารของฝรั่งเศสที่เข้ามายังเวียดนามเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือขนมปังฝรั่งเศส
3: กำลังจะถามว่าขนมปังฝรั่งเศส
4: อันใหญ่ใช่นะครับขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยคนเวียดนามนี่บริโภคเป็นชีวิตประจำวันเลยนะฮะในช่วงเช้า
3: Oh, ค่ะ
4: นะครับแล้วก็เขาจะมีหลายแบบมีขนมปังปาเต้นะฮะปาเต้บ้านเรานั่นเองนะครับใส่ตับบดใช่ไหมฮ
3: ะ
4: นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการผสมผสานด้วยการเอา

0: ไข่เจียวมาใส่กลางขนมปังกินตอนเช้า
1: ทานกับกาแฟ
0: ใช่นอกจากนั้นก็จะมีอาหารที่ชื่อว่าบีเตสนะฮะเป็นสเต็กของเวียดนามแต่จริงๆก็คือสเต็กฝรั่งเศสนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับฉะนั้นอาหารหลายอย่างก็จะมาอยู่ในสังคมเวียดนามก็จะเยอะเหมือนกัน
1: ครับค่ะอาจารย์เคยได้ยินมาว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยโอ้โหอร่อยมากจริงหรือเปล่าคะ
0: ต้องขึ้นกับคนทานนะฮะถ้าคนที่ชอบทานกาแฟที่เข้มข้นจะบอกว่ากาแฟเวียดนามอร่อยแต่สำหรับผู้หญิงไทยบางครั้งจะบอกว่ากาแฟเวียดนามเนี่ยข้นไปนะครับถ้าเทียบกับบ้านเราถือว่าเข้มข้นกว่าเรามากแล้วก็กลิ่นเขาน่าจะหอม
1: ค่ะก็คือลักษณะการกินอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่างนั้นอาจจะชอบเข้มข้น
0: ใช่
1: สำหรับคนไทยที่ชอบเข้มข้นก็ว่าอร่อยมากมากเลย
0: ก็อร่อยมากนะฮะแล้วตอนนี้กาแฟเวียดนามก็มาตีตลาดอยู่บ้านเราหมดละ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ใครไปเวียดนามก็ฝากซื้อ
0: ใช่จริงๆไม่ต้องไปเวียดนามอยู่เมืองไทยก็มีขาย
1: มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมคะ
0: หลายห้าง
1: เพราะว่าดังพอสมควร
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถามถึงอาหารประจำชาติของเวียดนามเลยค่ะแหนมเนืองนี่ใช่อาหารประจำชาติของเขาไหมคะ
0: แหนมเนืองจริงๆเป็นอาหารประจำชาติที่อยู่บ้านเรานะฮะ
1: อ้าวไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่นะครับอาหารจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าอาหารประจำชาติเพราะว่ามีอาหารหลายอย่างที่เป็นที่นิยมมากกว่านะครับสำหรับคนต่างชาติที่รู้จักก็จะมีปอเปี๊ยะทอด
1: ค่ะ
0: นะครับที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็มีเฝออ
1: ๋ออันนี้เคยได้ยินบ่อยๆ
0: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นขนมเบื้องยวนเคยเห็นไหมฮะสีเหลือง
1: ๆ
0: เป็นแผ่นกรอบ
1: ๆชอบทานค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะมีพวกนี้ฮะที่หลักๆที่คนต่างชาติรู้จักแล้วก็เขาน่าจะขึ้นชื่อของเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ถ้าถามถึงอาหารเวียดนามในประเทศไทยจริงๆแล้วรสชาติของเวียดนามจริงๆออริจินอลเนี่ยเป็นแบบในเหมือนเมืองไทยไหมคะหรือว่าคนไทยมาปรับ
0: ต่างกันเยอะมากนะครับ
1: อ
0: ย่างสมมติอาหารเวียดนามเนี่ยถูกเข้ามาตอนไหนนะครับเข้ามาพร้อมกับคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาในเมืองไทยนะครับถ้าย้อนกลับไปก็น่าจะเริ่มอาหารเวียดนามที่เริ่มจะแพร่หลายเนี่ยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะฮะในชุมชนสามเสนที่อยู่กรุงเทพนะฮะนอกจากนี้คนเวียดนามที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็เริ่มเอาอาหารเวียดนามเข้ามาแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักมากขึ้น
1: หมูยออย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: หมูยอใช่นะฮะหรือว่าแหนมเนือง
1: ค่ะ
0: แหนมเนืองเวลาไปหากินที่เวียดนามหากินยากมากเลยนะฮะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่แล้วก็รสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับน้ำจิ้มเขาจะใช้น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มใสแต่บ้านเราจะ
1: ค่อนข้าง
0: ข้นใช่แล้วก็มีถั่วด้วยมีพริกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เวียดนามจะต่างกันเยอะ
1: ไม่มี
0: คือรสชาติทุกอย่างทั้งแหนมเนืองขนมเบื้องยวนนะครับปากหม้อยวนต่างกันหมดเลยต่างกับเวียดนามหมดเลยเ
1: พราะว่าต้องลองไปกินของออริจินอล
0: ใช่เพราะว่าพอเขานำเข้ามาเขาก็ดัดแปลงให้เข้ากับคนไทยนะฮะให้คนไทยถูกปากมากขึ้น
1: ค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านคงได้คำศัพท์ของอาหารและเกร็ดความรู้มากเกี่ยวกับอาหารเวียดนามกันไปจนเต็มอิ่มเลยใช่ไหมล่ะคะแต่สำหรับหงแล้วตอนนี้นอกจากไม่อิ่มยังหิวอีกด้วยค่ะแม้ก็แต่ละเมนูที่อาจารย์นำมาเสิร์ฟนำมาสอนกันในวันนี้ของโปรดทั้งนั้นเลยค่ะและตอนนี้เวลาหมดพอดีแล้วด้วยนะคะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรที่เตรียมก่อนครับ

0: ัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งการฮันกุโกอันยองอันยองฮาเซโยผมตูนวรัตน์นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยนะฮะกับอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงนะครับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หลังจากได้แนะนำตัวกันไปแล้วในครั้งก่อนๆนะครับสมมติว่าคราวนี้เรารู้จักกันแล้วเราไปเจอกันตามที่สาธารณะเรามีคำทักทายยังไงในแบบคนเกาหลีบ้างครับอาจารย
1: ์มีคำทักทายมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นโอเรนแมนเยโอ잘지냈어요식사하셨어요어디가세요어떻게지냈어요ใช้ได้อย่างนี้ค่ะ
0: เยอะเลย
1: เยอะเหมือนกัน
0: แต่ละคำอ่านออกเสียงยังไงแล้วแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: โอเรนแมนเยโอคือว่าไม่ได้เจอกันนานนะแล้วก็เจอโอ้ไม่เจอนานนานเหมือนกันค่ะ
0: ไม่เจอกันนานเลยแบบนี้นะครับ
1: โอเรนมันโอเรนมันคือว่าความหมายตรงคือว่าช่วงเวลานานนานหมายความว่าช่วงเวลานานเราไม่ได้เจอกัน
0: ครับเหมือน long time to see
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าเราไม่เจอบ่อยก็ใช้ได้โอเรนมันเยโ
0: อสำหรับเพื่อนที่อาจจะห่างหายกันไปเป็นปีๆแล้วเจอกันโดยบังเอิญนะคร
1: ับ ค่ะแล้วโอเรนมันเยโอแล้วที่สอง잘지냈어요สบายดีไหมค่ะใช้คือว่าดีจีเนสโซโยยูดีดีอย่างนี้ก็สบายดีไหมใช้จีเนสโซโย
0: ใช้จีเนสโซโย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำตอบคือเด้ใช้จีเนสโซโยค่ะสบายดีค่ะปกติเพื่อนถามว่าสบายดีไหมแล้วตอบยังไงคะ
0: ก็จะตอบว่าสบายดี
1: ก็ไม่สบายดีมีไหมคะ
0: ไม่ค่อยมีนะครับอาจารย์เหมือนกันไหมครับ
1: ค่ะบางการค่ะส่วนใหญ่เป็นมารยาทใช่ไหมคะ
0: เหมือน
1: ที่จี
0: เ
1: นสโซโยสบายดีไหมเน่ใช่จีเนสอันนี้โอไม่มีค่ะเน่ใช่จีเนสโซโย
0: เน่ก็เหมือนครับค่ะ
1: ใช่ค่ะเน่ใช่จีเนสโซโย
0: ครับ
1: แล้วก็ชิกซาฮาชอสโยหรือว่าทานข้าวหรือยังค่ะชิกซาฮาดะคือว่าทานข้าวฮาชอสโยเป็นคำถามชิกซาฮาชอสโยทานข้าวหรือยัง
0: ชิกซาฮาชอสโย
1: ใช่ค่ะ
0: ทานข้าวหรือยัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่ห้าคือโอดีคาเซโยไปที่ไหนคะโอดีคือว่าที่ไหนคาเซโยคือว่าไปที่ไหนคะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะไปไหนมา
1: อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่잘지냈어요식사하셨어요어디가세요อันนี้เป็นคำถามแต่ว่าไม่ได้ถามจริงๆแค่ทักทายคำว่าอันยองฮาเซโยสบายดีไหมคะว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันค่ะ
0: ครับเป็นคำกล่าวทักทายเวลาเจอกันคือคนถามเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการคำตอบจริงจังแต่คนตอบเนี่ยจำเป็นต้องมีคำพูดตอบโต้กลับไป
1: ไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าอยากจะตอบได้ก็อย่างเช่นชาลจีเนสโซโยสบายดีไหมคะก็ตอบได้ว่าค่ะสบายดีค่ะเน่ชาลจีเนสโซโยประโยคเหมือนกันแต่ว่ามี question mark หรือว่าไม่มีก็ชาลจีเนสโซโยเป็นคำถามแล้วก็ชาลจีเนสโซโยเป็นคำตอบใช่ค่ะแล้วก็กลับถามต่อได้ว่าดุนโก้สบายดีไหมดุนโดชาลจีเนสโซโย
0: โอ้ก็พูดชื่ออีกฝ่ายนึงแล้วก็ถามกลับไปว่าฉันสบายดีแล้วเธอล่ะสบายดีไหม
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอบได้ว่าฉันก็สบายดีนาโดชาลจีเนสโซโยใช่ค่ะ
0: ครับก็คือตามมารยาทสบายดีทั้งคู่
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จะสบายไหมจริงๆไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ใช่ค่ะก็เพื่อนเจอกันที่ถนนก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องจริงเรื่องเลิกๆด้วยก็แค่พูดทักทายเฉยๆ
0: อาจารย์ครับอย่างคนไทยเราเนี่ยจะไม่ค่อยถามแบบฝรั่งหรือว่าเกาหลีว่าสบายดีไหมถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นไงบ้างไม่จะเป็นไงบ้างมันมีภาษาเกาหลีไหมครับ
1: มีด้วยค่ะก็เป็นยังไงสบายดีไหมก็ว่าชาลจีเนสโซโยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็어떻게지냈어요
0: 어떻게지냈어요
1: ใช่ค่ะ지냈어요กับอยู่ดีไหมอ어떻게ก็เป็นอย่างไรแล้วก็어떻게지냈어요เป็นอย่างไรบ้างก็ตอบได้หลายแบบนะคะ
0: เช่น
1: จมผับปัสซอยคือว่ายุ่งนิดหน่อยผับปัสซอยก็ยุ่งก็นิดหน่อยคือว่าจม
0: ไม
1: ่ค่ะแล้วยุ่งมากก็อาจุผับปัสสอยใช้ได้ยุ่งนิดหน่อยก็ใช้ได้จมผับปัสสอย
0: แปลว่าไม่มีเวลาคุยต่อแล้วถ้ายุ่งมากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วไม่งั้นก็อยู่ได้เรื่อยๆก็เพียลลีออฟสอยไม่มีอะไรงั้นพิเศษ
0: คือเหมือนโซโซ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่ก็ดีนะ
1: ดีค่ะใช่เบียรีรับซอย
0: เบียรีรับซอย
1: ใช่ค่ะตอบได้หลายแบบค่ะจมผับปัสซอยก็อาจูผับปัสซอยใช่เบียรีรับซอย
0: เอาละครับคุณผู้ชมเราก็ได้เรียนรู้วิธีการทักทายสไตล์คนเกาหลีกันไปแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์บอนแฮยองครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คราวนี้เราไปฝึกใช้ภาษาเกาหลีกันต่อเลยในช่วง try out ครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองนะครับรายการที่จะมาเรียนภาษาเกาหลีกันแบบง่ายๆถึงหน้าจอโทรทัศน์บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับวันนี้เราเดินทางมาถึงคลาสที่4กันแล้วนะครับต้องขอทักทายเป็นภาษาเกาหลีเล็กๆน้อยๆอันยองอาเซโยชาวชินแอสโยไม่ได้เจอกันนานเลยสบายดีไหมครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาดูกันครับว่าวันนี้อาจารย์วอนแฮยองของเรานะครับจากปูซาน University of Foreign Study นะครับจะมาสอนคำทักทายหรือว่าเรื่องราวของบทสนทนาภาษาเกาหลีเรื่องอะไรต่อว่าแล้วไปพบกับอาจารย์วอนกันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้จะเรียนคำทักทายตอนที่ลาการหรือว่าตอนเช้าตอนที่นอนหลับที่ใช้กันในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อ๋ออย่างครั้งที่แล้วนะฮะเราทวนกลับไปนะครับเราเจอกันตามที่สาธารณะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันครั้งนี้เวลาจะร่ำลาเวลาจะบ๊ายบายจะคุยอะไรกันบ้างเป็นภาษาเกาหลีเดี๋ยวมาไล่เรียงกันไปทีละประโยคเลยแล้
1: ว
0: กันครับ
1: ค่ะวันนี้จะเรียนประโยคอันยองี่เคเซโยอันยองี่กาเซโยอันยองี่จุมุเซโยอันยองี่จุมุชัสโย또만나요다음에뵙겠습니다6ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคด้วยกันในวันนี้นะครับสังเกตว่าจะมีประโยคร่วมกันคืออันยองฮีหลายคำมากเลย
1: ใช่ค่ะเหมือนกับอันยองฮาเซโยนะคะอันยองฮีคือว่าอย่างสบายเป็นคำทักทายแล้วก็ต้องถามว่าอย่างสบายทำอะไรอะไรไหมแบบนี้ค่ะอย่างเช่นประโยคหนึ่งอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยเป็นคู่กันนะคะคาเซโยคือไปเคเซโยคืออยู่คาเซโยไปอย่างสบายก็อันยองฮีคาเซโยเคเซโยคือว่าอยู่ก็อันยองฮีเคเซโยหมายความว่าอยู่อย่างสบาย
0: ใช้ต่างกันยังไงฮะคนพูดคือคนไปหรือคนพูดคือคนอยู
1: ่แล้วแต่เขานี่สองคนหนึ่งคนอยู่ที่นี่แล้วก็อีกคนนึงก็จะไปคนที่ไปพูดกับคนที่อยู่ก็อันยองฮีเคเซโย
0: อ๋อครับ
1: อยู่อย่างสบายดีนะคะน
0: ี่
1: ค
0: ่ะอยู่ดีๆนะ
1: ใช่ค่ะคนที่อยู่พูดกับคนไปคือว่าอันยองฮีคาเซโยไปดีๆนะอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นคำทักทายคนที่ลาการคนที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะไปแล้วแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
0: จะเป็นประโยคคู่กันเสมอ
1: ใช่ค่ะอันยองฮีเคเซโยกับอันยองฮีคาเซโยค่ะประโยคที่3กับประโยคที่4ก็เป็นคู่กันนะคะตอนที่หลับนอนหลับแล้วก็ตอนที่ตื่นเช้าแล้วตอนที่นอนหลับก็บอกว่าอันยองฮีจูมูเซโย
0: อันยองฮีทูมูเซโย
1: อันยองฮีจูมูเซโย
0: จูมูเซโย
1: จูมูเซโยก็นอนหลับให้อย่างสบาย
0: คล้ายๆหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่างน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะราตรีสวัสดิ์เพราะว่าอันยองฮีจูมูเซโยคำศัพท์สุภาพมากด้วยค่ะเราใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมอันยองฮีจูมูเซโยราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วก็อันยองฮีจูมูชัสโยตอนเช้าตื่นมาแล้วทักทายกับผู้ใหญ่อรุณสวัสดิ์ค่ะนอนหลับสบายดีไหมคะนี่ค่ะอันยองฮีจูมูชัสโย
0: เพราะฉะนั้นราตรีสวัสดิ์แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็ทักทายกันแบบสุภาพ
1: ใช่ค่ะสุภาพมากด้วยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปอีกคู่หนึ่งนะคะประโยคที่5โตมันนายกกับประโยคที่6ดาวเม่เพกเกสมิดา
0: ประโยคที่6นี่ยาวมากเลย
1: ค่ะดาวเม่เพกเกสมิดาอันนี้ยาวใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: โตมันนาย

0: แล้วสั้นๆแต่ทั้งหมดนี้ความหมายคือว่าพบกันใหม่นะคะ
1: แล้วพบกันใหม
0: ่พบกันใหม่ค่ะโตมันนายโตอีกครั้งหนึ่งมันนายก็พบกันพบกันใหม่ค่ะโตมันนายก็ใช้กับเพื่อนๆยังไม่สนิทแต่สุภาพหน่อย
1: ๆ
0: แต่ประโยคที่หกเท้าไม่เพกเกสนีดาคือสุภาพมากค่ะ
1: อาจารย์ครับแล้วแบบนี้ถ้าเป็นเพื่อนกันรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยเราจำเป็นต้องพูดเต็มๆประโยคหรือว่ามีคำที่ง่ายกว่านั้นไหมครับ
0: มีค่ะเพราะว่าที่เกาหลีคำศัพท์สุภาพกับคำศัพท์ธรรมดามีแยกใช้กันอยู่นะคะ อย่างเช่นอันยองฮาเซโยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะอันนี้ใช้กับคนทั่วไปแต่ว่าคำศัพท์สุภาพถ้าใช้กับเพื่อนอายุเท่ากันหรือว่าอายุน้อยกว่าเราก็ใช้อันยองก็ได้ค่ะ
1: สั้นๆ
0: ใช่ค่ะฮังกูก็อันยองก็มาสวัสดีภาษาเกาหลีอันนี้
1: ชื่อรายการของเรานะครับ
0: แล้วก็คุณตูนก็ใช้กับเพื่อนหรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าคุณตูนก็ใช้อันยองได้เลยค่ะแล้วอันยองนี้เคเซโยกับอันยองนี้คาเซโยอยู่ดีๆนะคะอยู่ไปดีๆนะคะอันนี้ก็ให้เป็นสั้นๆคือว่าใช้ก็ไปดีๆนะ
1: อ๋อสั้นแค่นี้เอง
0: ค่ะชาริกะแล้วก็อยู่ดีๆนะชาริซ
1: อชาริกะกับชาริซ
0: อใช่ค่ะ
1: สองคำนี้ก็คือไปดีๆนะกับอยู่ดีๆนะ
0: ใช่
1: คู่กันเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ชาริกะกับอันยองี้คาเซโยชาริซอกับอันยองี้เคเซโยเป็นคู่กับสุภาพหรือว่าธรรมดาใช้กับเพื่อนอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันยองี้จูมูเซโยราตรีสวัสดิ์อันยองี้จูมูชัสโตโยอารุณสวัสดิ์ใช่ไหมคะนี่คำศัพท์สุภาพมากแต่ว่าใช้กับเพื่อนๆชัลจากับชัลจัสโซนี่สั้นๆ
1: ส
0: ั
1: ้นมากเลย
0: สั้นมากค่ะแล้วต่อไปอันโตมันนายพบกันไหมคะทาวเม่เพกเกสมีดาก็พูดสั้นๆคือทาวเม่พะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะนี่ข้อสำคัญคือว่าคนเกาหลีนับถือเรื่องอายุมากๆด้วยค่ะถ้าหากว่าเจอคนที่อายุมากกว่าเราต้องคำสุภาพด้วย
1: ครับหมายความว่าคำที่อาจารย์แนะนำไปตอนแรกเนี่ยใช้กับคนอายุมากกว่าได้เลยแต่ไอ้ประโยคสั้นๆตอนหลังเนี่ยใช้ได้กับคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กกว่าเราเท่านั้นห้ามเผลอไปใช้กับคนอายุมากกว่าเลยอันนี้สังคมเขาจะซีเรียสมาก
0: ใช่ค่ะซีเรียสมากค่ะตัวแรกถ้าไม่รู้เรื่องภาษาเกาหลีใช้คำศัพท์สุภาพก่อน
1: เป็นกลางๆไว้ดีที่สุดอย่างน้อยสุภาพกับเพื่อนก็ยังดีกว่าไปไม่สุภาพกับคนอื่นนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเรียนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินคำว่าขอบคุณครับขอโทษครับกันเลยครับอาจารย
0: ์อ๋อมีด้วยค่ะก็ใช้บ่อยด้วยใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคือว่าโคมับซึมนีดา
1: โคมับซึมนีดา
0: โคมับซึมนีดามีสองแบบนะคะคำซาฮัมนีดาด้วยค่ะ
1: คำซาฮัมนีดา
0: ใช
1: ่ต่างกันยังไงครับ
0: คำซาฮัมนีดาคำนี้มาจากภาษาจีนใกล้เป็นภาษาเกาหลีแล้วแต่ว่าโคมับซึมิดาภาษาเกาหลีแท้ๆใช้ตั้งแต่โบราณค่ะเรารู้สึกถ้าหาว่าทางการก็ใช้คำซาฮัมนิดาก
1: ็
0: ใช้ในชีวิตธรรมดาก็ใช้โคมับซึมิดามากกว่าค่ะ
1: แสดงว่าความนิยมเนี่ยจะใช้โคมับซึมิดามากกว่าในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าขอโทษล่ะครับ
0: ขอโทษมิอานฮัมมิดากับเจซงฮัมนิดาใช้ทั้งสองอย่างค่ะเจซงฮัมมิดามาจากภาษาจีนแล้วก็มิอานฮัมมิดามาจากภาษาเกาหลีแท้ๆ
1: ด
0: ั้
1: งเดิมเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทุกวันนี้ก็จะใช้เจซงฮัมมิดากับมิอานฮัมมิดา
0: ใช้ได้ทั้งสองอย่าง
1: สองแบบคู่กันไปถือว่าเป็นคำสุภาพทั้งคู่อันนี้ไม่ต้องระวังนะครับสามารถใช้ได้เลยนะฮะแล้วถ้าสมมุติเราจะตอบเขาว่าคนมาขอโทษเราไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรก็เคนชันซึมนีดา
1: เคนชันซึมนีดา
0: เคนชันซึมนีดาหรือเคนชานายโอใช้ได้ทั้งสองอย่างค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้ประโยคที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยกับเรื่องราวของภาษาเกาหลีดีๆง่ายๆแบบนี้ขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองอีกครั้งครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เรียนในห้องเรียนแล้วไปฝึกกันต่อเลยครับในช่วง try out

0: 안녕히 계세요.
1: 안녕히 가세요. 또 만나요.

0: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
1: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้น

0: ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆนะครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้เป็นใหญ่มากนะ
1: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
0: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนผู้สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนการของเราว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะฮะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมดุลให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
1: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
0: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเรานะเราจะพบว่าจากการที่เราเป็นสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันนะครับก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะครับพวกเราหรือกลไกที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะฮะก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกชาวครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับทีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายๆนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีลัดค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่นี่นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเราลองสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: แต่ว่า
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วน
0: ๆอ๋อล่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผมdivision ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst ครับ
0: แล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบชาวหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาติ

0: จะใช่เมื่อไรเหมือนมิกซ์เรือมิดแล้วก็สัตว์สังหารก็เรือมิด
1: ครับ
0: มันทุกอย่างเรือมิดยังคุณเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศนี
1: ้ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
0: 50
1: 50เอง
0: 50เชื้อชาติ
1: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิก
0: เอทนิกโอเค
1: จากผมนี่ผมมาจากโนร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในโนร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิก
0: โ
1: อ้ถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิกนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
0: วัฒนธรรมหลากหลาย
1: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายในแอฟริกาเอทนิกเองก็จะมีภาษาของมันเอง
0: ใช
1: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
0: ม
1: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
0: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคร
1: ับ ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อย่างอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
0: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
1: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับour country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
0: ่ครับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบ unity แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือน union แบบเหมือนยุโรปนะฮะ
1: ครับ
0: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
1: ผมคิดว่าเรามี
0: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
1: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าใน unity นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่ balance เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieveThat level very challenging.
0: Challenging.
1: Very challenging.
0: Indonesia อนาคตนะครับหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้าง
1: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียนในเขตเอเชียนนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลก drop นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน Impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า Uncapable แล้วว่า Less Capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governance ในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
0: โอเค
1: นะครับผม
0: ขอบคุณครับสุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
1: ผมชอบอาหารไทยอ
0: ะไรครับในอาหารไทย
1: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
0: ชอบใช่ไหมคร
1: ับ ชอบอาหารอีสาน
0: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
1: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
0: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
1: ครับ
0: ขอบคุณมาก
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมี

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วข้อมูลสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเพราะฮิโร่ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับโอเคอะไรดี
3: ขอบคุณมากที่อุตส่าห์เสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
2: ์ใช่
3: กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับพ่อเจ
2: ก็วันอาทิตย์จริงมันก็เป็นพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานบ้างนิดหน่อยอะไรอย่าง
3: อยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: เพิ่งมาค่ะ
3: เพิ่งมา
2: เป็นชายยังใหม่เลยที่ก็อยู่ที่นี่ได้4 เดือน
3: แล้วนะครับถามนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะฮะ
2: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกรีเทลช็อปทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ค่ะ
3: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
2: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
3: พิพิธภัณฑ
2: ์ใช
3: ่
2: แปลก
3: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรเนี่ย
2: ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาเราเป็นคนใหม่ที่นี่เหมือนเรารู้จักคนคนนึงอะค
3: ่
2: ะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
3: ีย
2: เชื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่นี่จะใช้เวลาขึ้นชื่อสองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนนี้จะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลย์ภาษาอินเดียอะไรภาษาจีนด้วยเราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
3: อ๋อต้องกำเนิด
2: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
3: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
2: ก็ค่อนข้าง
3: มา4เดือนเหรอเนาะ4เดือนก็แห่ง
2: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
3: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปลาแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
2: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี้ย
3: คุณคิดยังไงกับคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
2: ้ดีค่ะ
3: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
2: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
3: ค
2: นละภาษา
3: แ
2: บบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนทะเล
3: อยู่ติดๆกันเลยเนาะ
2: ติดกัน
3: มีใจหน้าตาหรือโจอินเดีย
2: ใช่ก็มีคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค
2: นแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยก็คุยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
3: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
2: ใช
3: ่ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู่มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรต่างชาติเนาะหลายภาษาได้ยินเนี่ยก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเหลือหมดไม่มีโบเดอร์มากขึ้นขอต้อนรับครับคิวเข้าหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมี อะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
2: ี
3: ไหมครับ
2: จะมีร้านชื่อดัง
3: ชื่อดังโอ้มี
2: ดังอยู่ร้านนึง
3: ครับ
2: เป็นขายข้าวมันไก่ชื่อเทียนเทียนนะคะ
3: ข้าวมันไก
2: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
3: อ๋อเหรออ
2: ร่อยมากอ
3: ร่อยมาก
2: อร
3: ่
2: อยมาก
3: ไปพาไปได้ไหมฮะ
2: ไป
3: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คนอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
4: HDB ค่ะ
3: HDB.
4: เป
3: ็
4: นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
3: ์
4: ก็คือมาซื้ อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
3: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ที่นี่คือค่อนข้างจะถูกคนรัฐบาลช่วย
3: ปกติที่ที่นี่จะแรกเขาเลยมัน
4: ที่นี่แพงมาก
3: แพงมากใช่ไหม
4: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าที่เมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
3: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
4: บาทไทย
3: แล้วก็ผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
4: ค่ะรถน้อยมาก
3: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
4: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
3: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
4: ใช่ค่ะ
3: โ
0: อ้ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหารฮอกเกอร์เซ็นเตอร์หรือฟู้ดเซ็นเตอร์แล้วก็ฟู้ดคอร์ทกันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแม้มาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
4: ที่ค่ะร้านเทียนเทียน
3: อันนี้อ๋อกองกัง
4: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
3: โอเค
4: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อย
3: นะคนน้อยนะวิธีการรอคิวนะฮะก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยครับทำให้หิวที่สุด
0: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: ักสิบยี่สิบนาที
1: ได้ละ
0: อันนี
2: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะนำอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
2: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่โปะลงมาบนข้าว
0: จะแยก
2: จานไก่จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพเลย
0: โอ้ดีนะฮะ
2: ก็จะเป็นอาหารเป็นผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300 กว่าบาทนะ
2: ครับก็ไม่แ
0: พงราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งคนดีกว่านะครับ
2: ได้ค่ะอยู่แล้วใช
0: ่ไหมครับอยู่แล้วใบนิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเลยแล้วนะฮะ
2: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
2: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
2: ใช่ค่ะปกติ
0: วันชื่ออะไรครับ
2: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
2: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมฮะ
2: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้ใช่มันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
2: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีครับ
2: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับนี่
2: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
2: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดดูหน่อย
2: ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรแล้วก็บอกว่าเออตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
0: ้
2: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
1: ถ้าถ้าบัสจะ21 นาที
2: 21นาทีกี่บาท71เซน
1: อ๋อโอ้มางั้นอันนี้แหละสิงคโปร
2: ์ค่ะถ้าแบบไประ
1: เบียบมาก
2: ใช่แล้วถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 เหรียญก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
0: ้แค่งั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
2: ได้ค่ะ
0: 8นาที
3: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยังไง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่าอย
1: ู่อันนั้นมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทนี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ใช่แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไปได้
1: ใช่ถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกันเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิล
0: ี่ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนชอบเราต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร
1: ์แต
0: ่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1คนอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับว่ามันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดดีอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
0: ซ์
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็น

0: คนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็ได้คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีบ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
0: ้กลับบ้านใช่
1: ใช่ไหม
0: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ
1: ่
0: ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหล
1: ังผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมาก เร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลย ผมรู้สึกว่าเออทำงานอยู่จริง
0: ๆคือ
1: เนาะก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
0: อีกแบบนึงใช่
1: เดี๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
0: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดว้าเหอะเลยหิวมาก
1: ทำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร
0: ่อะไรอย่างเงี้ย
1: แบบมาเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะที่สำคัญก่อนนะ
0: เวลาไปซื้อข้าวก่อนตาเป่าตาเป่ากับบ้านใส่ห่อตาเป่าตาเป่า
1: อย่างงั้นเนาะ
0: เดี๋ยวชี้เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ชี้เอา
1: อ
0: ีนี่อีนี่อีมีมีเป็นเส้นมีมี
1: ค่อยๆปรับตัว
0: ค่อยๆปรับตัว
1: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
0: คุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโรบขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนไทยในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาน
1: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
0: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
1: ครับแต่เรายังมีสิงโต
0: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
1: แฟนๆรายการ
0: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
1: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
0: สิงโตนำโชคครับร้องเพลงพร้อมมากเลย
1: ร้องเพลงพร้อมมาก
0: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
1: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
0: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
1: ใช่ครับเรียกว่าเปิดหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
1: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
0: ถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
0: ค่ะ
1: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
0: แอฟริกาใต้นะคร ับ
1: ซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
0: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
1: แฟนๆอากาศจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆอากาศจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
0: หน้าตาคล้ายๆรถ3ล้อบ้านเรา
1: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
1: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
0: ก็คือสามารถ
1: พลังงานแสงอาทิตย์
0: ใช่ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
1: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
1: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
1: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
0: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
1: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
0: ดีมากเลย
1: ความปลอดภัย
0: ค่ะค่ะ

0: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
0: อัน
1: น
0: ี้
1: เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
0: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือ Cardio Pad นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัว Cardio Pad ตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
1: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กต้องใช่ไหมคะค่ะคือจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทาง
0: คาร์ดิโอแพดตัวนี้นะครับแล้วก็
1: ส่งข
0: ้
1: อม
0: ู
1: ลไปให้คุณหมอ
0: ใช
1: ่ใช่
0: ในเขตเมืองนะครับ
1: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัยได้
0: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
1: ค่ะ
0: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
1: ยังเด็กมากเลยนะคะ
0: ใช่นะครับ
1: 26ปีเท่านั้นเอง
0: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที
1: ่
0: สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
1: โอ้โหถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
0: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
1: โอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
0: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
1: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
0: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
1: ซึ่
0: งจริงแล้วเนี่ย
1: ส
0: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เ
0: จ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับอันเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับเรียกว่าน
1: ำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะ
0: ค
1: ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่
0: งแวดล
1: ้
0: อม
1: ได้
0: ด
1: ้
0: วยนะครับ
1: นะคะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่3นวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค่ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ แอฟริกาใต้นะครับไม่ให้เสียเวลานะครับ

0: ครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิด

0: ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
1: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
0: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิตวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
1: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
0: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คื อสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว
0: อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขานะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุก

0: คะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค่ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: ค่ะและวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมณราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ส
1: วั
0: สด
1: ีครับส
0: ว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
2: We are humbled by the call for an annual Mandela Day in our honor. Our struggle for freedom and justice was a collective effort. Mandela Day is no different. It is in your hands to create a better world for all who live in it. Mandela Day will not be a holiday, but a day devoted to service. It is our hope that people will dedicate their time and effort to improve the conditions within their own communities. We thank you for participating in Mandela Day.